0: วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะตรงไปตรงมาโดยข้อเสนอ6ประการอาทิการปลูกฝังจิตสำนึกการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนให้หน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจมีนโยบายมาตรการและระบบกำกับดูแลภายในที่ชัดเจนระบบบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการป้องกันตั้งแต่ต้นทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงตรวจสอบได้และนำไปวิเคราะห์ต่อได้
1: สนับสนุนในทุกกรณีเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงานและทำทุกวิธีทางให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะเพื่อให้พี่น้องประชาชนถือว่าหน่วยงานท่านปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ก่อนการทุจริตคอร์รัปชัน
0: ด้านนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำเร็จเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน 6-7 กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10มิถุนายนนี้
2: ท่านนายกให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่รับมาก็ได้ให้นโยบายต่อไปนะครับว่าให้เอาข้อมูลในประเด็นต่างๆที่เข้าไปทำเซอร์เวย์ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยไปศึกษาว่าตรงไหนยังมีที่อาจจะก่อให้เกิดประเด็นให้ไปหาทางปิดแกลทำเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้มีความต่อเนื่อง
0: ขณะที่ภาคเอกชนได้แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ทุกภาคส่วนต่างยืนยันความพร้อมในการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: และในเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงชายแดนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดผู้มีอิทธิพลภายทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมกลุ่มที่2แนวทางยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวการช่อโกงออนไลน์การพนันออนไลน์รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆทั้งอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติและกลุ่มที่3แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐซึ่งทั้ง3กลุ่มจะมีการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกการทำงานที่มีผู้ราชการจังหวัดเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่และมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นกลไกในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการเชื่อมข้อมูลระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
4: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตและหารือนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคม2569 พื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในหลากมิติโดยมีกำหนดการเข้าพบหารือกับนายเอมาดูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศทั้งองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมการขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไป
3: กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาด้านกรมควบคุมโรควางมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาพร้อมยกระดับให้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงมีการแพร่ระบาดรวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิดและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดโดยเฉพาะบริเวณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางท่าอากาศยานและจุดผ่านแดนต่างๆรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการทีมสอบสวนโรคและสถานพยาบาลเพื่อรองรับกรณีพบผู้ป่วยต้องสงสัยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพุทธศักราช2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับแนวทางการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประกอบด้วยมาตรการต้นทางและข้อปฏิบัติสำหรับสายการบินให้สายการบินแจ้งผู้เดินทางทุกคนที่มาจากเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Cardส่วนคนไทยลงทะเบียนผ่านระบบ Thai Health Pass ณจุดเช็คอินรวมทั้งสายการบินต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานปลายทางรับทราบล่วงหน้าและคัดกรองอาการมาตรการคัดกรองณท่าอากาศยานในประเทศเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าตรวจสอบ QR Code ของผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดบริเวณประตูขาเข้าผู้เดินทางจากเขตติดโรคต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามประวัติอาการป่วยและบันทึกข้อมูลที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันลงในระบบเพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังอาการจนครบ21วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดโดยไม่ตื่นตระหนกเนื่องจากประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่มีมาตรฐาน
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หมู่5โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายตำบลปงป่าหวายอำเภอเด่นชัยจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนคำยางพิทยาคมตำบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดพัทลุงที่หมู่7โรงเรียนบ้านบ่อทรายตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดสระแก้วที่โรงเรียนบ้านหนองไทรตำบลศาลาลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่หมู่7โ วัดชาวเหนือตำบลบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดสิงห์บุรีที่วัดพระปรางตำบลเชิงกลัดอำเภอบางระจันจังหวัดอุทัยธานีที่หมู่10วัดหนองบัวตำบลหนองยางอำเภอหนองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแท้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียภายหลังการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์แผนการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการสร้างระบบสกัดกั้นขีปนาวุธทั้งภาคพื้นดินไปจนถึงชั้นอวกาศหรือโกลเด้นโคมเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ของโลกรวมถึงการที่สนธิสัญญาลดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือสนธิสัญญานิวสตาร์ทที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ขยายระยะการจำกัดออกไปอีก1ปีตามข้อเสนอของรัสเซียอย่างไรก็ตามการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีนและรัสเซียยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับรัสเซียต้องการสร้างท่อส่งก๊าซแห่งใหม่ที่จะช่วยให้รัสเซียสามารถเพิ่มปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติให้กับจีนได้มากถึง2เท่า
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่ในจุดที่ถ้าหากอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพทุกอย่างจะสิ้นสุดอย่างรวดเร็วซึ่งสหรัฐพร้อมที่จะได้คำตอบทั้งหมดแล้วและการที่อิหร่านเร่งบรรลุข้อตกลงนี้ได้จะช่วยประหยัดเวลาพลังงานและชีวิตอีกจำนวนมากถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาตัดสินใจระงับแผนการดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
3: ในแพทย์ทิโรธอัธนอมกริเบียซุตผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยหลังการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในระดับโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำแม้ว่าจะมีการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาในระดับสูงก็ตาม
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการตบเอาชนะนิคาเด็กดินดาอามาตยาปราวติวีจากอินโดนีเซีย2-0เกมทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตวาจากบัลการีขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบเอาชนะทันวีชามาจากอินเดีย2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ได้เช่นกันส่วนชายเดี่ยวพักพลเทระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะยูแทบินจากเกาหลีใต้2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่หญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิรีนาโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทาราเบะจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ1แพ้กับภคพลธีรรัตน์สกุลกับสัตวิรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลก11-5เรทายเนื่องจากคู่ของเดชาพลกับสุพิศราบาดเจ็บขอถอนตัวทำให้คู่ของภคพลกับสัตวิรีมาเข้าสู่รอบ2ต่อไปเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอธิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยวัย23ปีเมืองอันดับ6ของรายการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะหลี่ย่าซวนนักขวดสาวไต้หวัน2-0เซตอธิสาผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างเอมี่จูจากสหรัฐอเมริกาหรือจางกีโอนักขวดเจ้าถิ่นจากเกาหลีใต้ต่อไปศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียวันสุดท้ายทีมภูมิเซ่ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมชายที่มีนักกีฬาจาก9ชาติทีมชายแชมป์เก่าประกอบด้วยรัชชัยสุธาธนาเขียวไลเลิศรัศิปกรเวชกรปฏิวงทำคะแนนได้ 8.970 คะแนนเอาชนะทีมไต้หวันที่ทำได้ 8.890 คะแนนคว้าเหรียญทองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จจากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองโดยได้จากฟรีสไตล์ทีมผสมรัชพลใยบัวสุชริยะเกิดแก้วสาริสาไทยทองหลางศศิภาชูผลและวัชรกุลลิ้มจิตรกรโชลีลาผาดผลและเตะม้าทำคะแนนได้ 8.720 คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมภูมิเซ่ไทยนอกจากนี้ทีมไทยยังได้อีก2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมหญิงที่รอบชิงชนะเลิศแพ้กับทีมไต้หวันด้วยคะแนน 8.850 ต่อ 8.930 ได้เหรียญเงินและอีก1เหรียญเงินได้จากฟรีสไตล์คู่ผสมนาวินปินทสูตรจับคู่กับชิตารีแก้วโอรันวสุสรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียจบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเท่ากับที่เวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วโดยได้ถ้วยรวมอันดับ2พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่17มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ในวันที่21พฤษภาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบาง

0: แห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: น้ำมันเครื่องเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหมั่นตรวจสอบและอย่าให้น้ำมันเครื่องพร่องเกินไปขณะเดียวกันการเติมน้ำมันเครื่องในรถยนต์มากเกินไปก็จะส่งผลให้เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นเครื่องร้อนจัดซีลหน้าหลังและเพลาข้อเบี่ยงรั่วได้ง่ายสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องและเครื่องยนต์เกิดการสึกหรอมากแต่หากเติมน้ำมันเครื่องระดับต่ำเกินไปจะทำให้ไม่สามารถส่งไปหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้อย่างทั่วถึงทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เกิดการสึกหรออย่างรวดเร็วและทำให้น้ำมันเครื่องร้อนจัดด้วยทั้งนี้ขณะเติมน้ำมันเครื่องต้องระมัดระวังอย่าให้น้ำมันเครื่องหกบนเครื่องยนต์เพราะหากท่อไอเสียยังร้อนอยู่อาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ากวนคำว่ากวนเขียนกอไก่ไม้ตรีวอแหวนนอหนูเป็นภาษาปากมีความหมายว่ากลุ่มคนที่สนิทสนมและร่วมทำกิจกรรมอย่างเดียวกันเป็นประจำแต่เดิมใช้กับการเล่นกอล์ฟเช่นเขาเป็นเพื่อนกลุ่มที่เล่นกอล์ฟกวนเดียวกันต่อมานำคำนี้ไปใช้กับกลุ่มที่เล่นกีฬาชนิดอื่นและกลุ่มเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเช่นเขาออกกำลังกายได้สม่ำเสมอทุกวันเพราะอยู่ในกวนวิ่งที่มีสมาชิกเป็น10คนกวนนี้เหนียวแน่นมากมีสมาชิกที่คบกันมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมนัดกินข้าวกันทุกเดือนคำว่ากวนอาจใช้ในความหมายเชิงลบได้หากมีจุดประสงค์หรือพฤติกรรมของสมาชิกไปในทางไม่ดีเช่นกวนเหล้ากวนนี้เมื่อไรจะเลิกเสียทีตั้งวงกินเหล้าทีไรเป็นต้องเมาทะเลาะกันทุกที
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่1 บริเวณภาคเหนือมีภูมิลักษณ์เป็นเทือกเขาสูงชันที่สลับซับซ้อนวางตัวในแนวทิศเหนือใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาในที่ราบสูงชันและยุนนานหรือยุนนานเป็นต้นกำเนิดของทางน้ำสายสำคัญหลายสายที่ไหลลงสู่ตอนใต้ผ่านบริเวณที่อยู่ระหว่างหุบเขาที่เรียกว่าที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาเกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกพื้นแผ่นดินมีรอยแตกรอยเลื่อนเป็นช่องทางให้น้ำร้อนใต้ดินไหลขึ้นมาเกิดเป็นน้ำพุร้อนมีรอยเลื่อนที่ยังมีพลังอยู่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวเช่นรอยเลื่อนแม่จันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการยกระดับการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเด็กและเยาวชน
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการ

0: Radio, freshen up.
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
8: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening to 92 Chiang Mai Radio เชียงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเกิดมาลุย
1: สองคนนี้เขาก็ดีนะช่วยกันตัวเป็นเกลียวทีเดียวไม่รู้โผล่มาจากไหนฟลุกชะมัดเลย
2: คนเราเนาะลองได้เป็นคนดีสักอย่างอะไรอะไรมันก็ดูดีไปหมดนั่นแหละว่าเพื่อนนะอย่างคุณแอนนาแล้วก็เพื่อนของเธอนี่ยังไงอ่ะใช่ไหม

0: ามาจากไหนวะ
1: มีคนเอามาขายเงาชวัดเลยขายมาได้ยังไงสองล้านเนี่ย
0: อ๋อธุรกิจการค้าเป็นไงมากอะบุญเนี่ยฮะ
1: มันก็เสมเซมาพ่ออัน
0: น่ะ
1: อุณหภูมิข้างนอกไม่ค่อยดี
0: อันน่ะ
1: คนมีเงินชอบอยู่ในห้องแอร
0: ์อ๋อ
1: คนจะก็เดินเพ่นบานได้ไม่หมดเลยแล้วก็นะไม่ค่อยมีเงินซื้อลอตเตอรี่ของฉันเท่าไหร่หรอกพ่
0: อ
1: รายได้มันก็ตกไปนิดหน่อย
0: รายได้ตกแต่ว่าเองกลับมีเงินซื้อนาฬิกาหรือไอ้เวล
1: แหมพ่อดูให้ดีๆสิราคามันไม่ย่อยทีเดียวนะพ่อนะรุ่นเก่าก็ได
0: ้
1: ถึงสินค้าจะขายไม่ค่อยดีนะแต่ฉันซื้อนาฬิกามาฝากพ่อได้ละให้พ่อเท่าไหร่
0: เออขอบใจหมายว่าลูกดีว่าหนลูกน่ารักน่าเอ
1: ื้อนี่ชอบไปทำใช
0: ่โอ้โห
1: ไอ้ที่อะไร
0: น่ารักน่าอบอุ่นอะไรน่าอบไอ้นี่ไอ้เตาโอ้โหไอ้รุ่นระดับนี้ราคามันเก๋าบอสมควรนะวะเนี่ย
1: ใช่สิพ่อ
0: โอ้โหนี่เผื่ออดอยากขึ้นมาจะได้แวะเข้าหาอารมณ์จำนำฉันเลยดีไหมเนี่ย
1: ได้ไงพ่อได้ไง
0: อ
1: ้
0: าวทำไม
1: แหมไอ้เราลูกสาซื้อมาฝากจะเข้ารถจำนำซะแล้วเดี๋ยวไม่ให้ได้หรอ
0: กจะกูจะขับคุณเล่นด้วยแหมลูกมาเกิดกระอ้าวโอ้โหให้เรือนมันงามดีแท้น้อ
1: เ
0: จ
1: ๋งมาก
0: สวยว่ะเจ๊นี่นี่ให้มันได้อย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าลูกสุดที่รักของพ
1: ่อพ่อ
0: นะ
1: แล้วมีอะไรฉันกินหรือเปล่า
0: โน่นๆกับข้าวรออยู่บนโต๊ะแล้วเองไม่ต้องห่วงรอกหน้าพอเตรียมให้เราเว้ยรับรองเองจะต้องชอบนะขอโทษนะหมูเห็ดเป็ดไก่เพียบ
1: เอ๊ะเดี๋ยววันนี้ทำไมรวยอ่ะพ
0: ่อพ่อได้เงินพิเศษจากเท่าแก่ที่โกดังมันสิ
1: โอ้
0: ไปไปเข้าไปกินชับปะ
1: จ้าพ
0: ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: อะไรเ
0: นี่ยว่าแต่เองไม่ได้ไปขโมยในกลางใครมาชนะมาอย่างนั้นพอเตะคว่ำนะ
1: ปัดท้อยี่ห้อเตาสักอย่างไม่มีวันทำไมพ่อทำไมจำเป็นเอ้ย
0: ว่าไงนะคุณ
1: เวรจะมาทำมึงอะไรพ่อกับแม่ลดระดับอาชีพตัวเองด้วยการทำงานต่ำๆเนี่ยเหร
0: อ
1: ไอ้เตานะมันไม่ทำหรอกครับผม
0: โอ้โหลูกฉันตัวอย่างเยาวชนดีดีแล้วลูกดีแล้วที่ลูกไม่ทำแล้วก็อย่าลีทำระยำทีเดียวนะ
1: รับรองพ่อไม่มีวันที่ลูกชายมึงทำงั้นหรอกนะแหมงานของเรานะก็เมียเต็มไม้เต็มมือแล้วเรื่องอะไรจะทำงั้นล่ะพ่อพอยน่ะน่าจะรู้นี่นะลูกชายของพ่อเป็นเด็กดีแค่ไหน
0: เอาเชียเอาเชียแม่คุยเจ้าหน้ามึงนะ
1: พ่อคุยหน่อยนะ
0: จะ
1: น้าที่คุยสักทีนี่พ่อพอไปสักทีดิได้ของแล้วดิจะไปอยู่ทำไมอ่ะ
0: นั่นนะ
1: เพื่อกินข้าวละหิวเต็มทนละ
0: มาตรงไรแล้วว่าไปแล้วว่าไอ้ลูกที่เคารพแม่จริงนะเนี่ยมันเป็นลูกหรือว่าเป็นพ่อกันแน่วันนี้ไอ้เต่า
1: แต่สุดแค่ไหนพ่อจะคิดจริงครับ
0: ได้ได้ได้ได้เว้นมาเดี๋ยวเขกหัวเรา

0: เป็นยังไงคะอาการดีขึ้นหรือเปล่าคะเอ๊ะหน้าตาไม่บวมแล้วนี่สงสัยจะกลับเป็นปกติดีแล้วใช่ไหมคะคุณจูน
1: ก็ครับดีขึ้นมากแล้วล่ะครับเพราะได้พยาบาลดีอย่างคุณจอยแล้วครับ
0: ไม่ใช่หรอกค่ะ
1: ใช่สิครับพวกเราเป็นหนี้บุญคุณของคุณจอยและคุณแอนนามานะครับคุณโทนี่อีกคนน่ะ
0: หวานมากไปแล้วล่ะค่ะ
1: โอ้ไม่มากหรอกครับคนอย่างผมนะครับพูดคำไหนออกมาจากดวงใจแท้จริงทีเดียวล่ะครับ
0: อ๋องั้นเหรอคะ
1: ครับ
0: ชะในจูนนะในจูนนี่รีบจะวางหาขนมจีบหรือยังไงคนอย่างจอยเนี่ยไม่ได้หลงคารมของพวกนายหรอกจะบอกให้คนอะไรก็ไม่รู้มีกันอยู่3คนกันล่อนทั้ง3คนเลยทีเดียวฮ่านี่ถ้าเขาไม่สารภาพความชั่วร้ายกันก่อนแล้วก็เราก็คงหลวมตัวเสียเงินเสียทองอีกมากทีเดียวล่ะ

0: สงสารก็แต่แอนนานั่นแหละหมดไปหลายเหมือนกันรูปพันบาทหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นี่ถ้าไม่มีเรื่องเกิดขึ้นแล้วก็พวกในบีคงจะต้องหลอกเราจนหมดตัวเป็นแถวแน่เลยเฮ้ยเวนแท้
1: ๆทำไมเงียบล่ะครับ
0: กำลังคิดเรื่องที่ผ่านมานะสิคะไม่น่าถามเลยนี
1: ่พวกเราขอโทษแล้วนะครับเราไม่ได้ตั้งใจจะเป็นคนชั่วหรอกครับก็แค่นึกสนุกเท่านั้นเองฮะ
0: เพราะท่านนั้นเองนี่สิที่ทำให้เราเกือบจะหมดศรัทธาในตัวของคุณและเพื่อนนี่ดีนะในบีเขาสารภาพออกมาไม่อย่างนั้นแล้วก็
1: ผมว่าลืมมันซะเถอะครับ
0: พยายามอยู่นี่ยังไงล่ะคะทำไมคะคนเราเนี่ยพอเจอกันทำไมจะต้องหาทางเป็นเหลือบในวงสังคมด้วยล่ะคะ
1: คือว่าพวกเราถามอะไรครับ
0: แหมล้อเล่นนิดเดียวทำไมจะต้องทำหน้าซีดอย่างนั้นล่ะคะไม่เอาค่ะฉันน่ะลืมไปตั้งนานแล้วล่ะล้อเล่นเท่านั้นเอง
1: แต่พวกเราก็ไม่น่าจะทำอย่างนั้นนะฮะมันเป็นเพียงความคิดชั่ววูบเดียวเท่านั้นเองอ่ะนี่ผมพูดจริงๆนะครับ
0: ค่ะเชื่อแล้วค่ะเพราะเราเองก็ต้องขอขอบคุณในความกล้าหาญของคุณเช่นเดียวกันเพราะถ้าไม่มีคุณสักคนเดียวเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเราจะได้พบคุณพ่อของเพื่อนฉันหรือเปล่าตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่ามันกำลังล่าเราอยู่ก็เท่ากับว่าเราค้นเจอพวกมันโดยไม่คาดฝันเพราะคุณคนเดียวที่ทำให้เราได้พบมัน
1: และเราก็ถูกมันกระทืบจนไม่รู้จบ
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะวันนี้มันกระทืบเราวันหน้าเราก็จะกระทืบมันซะให้ยับไปเหมือนกันเรื่องอะไรเราจะต้องไปกลัวมันล่ะคะถ้าเรามีกำลังใจสู้สักอย่างจริงไหมคะ
1: อ๋อจริงครับจริงครับผมนี่แหละครับผมจะล้างบางพวกมันทีเดียวเป็นงั้นก็เป็นกัง
0: ขอบคุณค่ะผู้กล้าหาญ

0: านกำลังฟังเกิดมะลุยจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดที่จำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกรดทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกรดทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุ

0: ไปไหนมาเหรอจอย
1: คุยกับนายจูนมานะสิอาการเขาดีขึ้นมากแล้วนะ
0: เราจะต้องเอาใจเขาให้มากนะไม่อย่างนั้นแล้วก็เราจะหาเพื่อนไม่ได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะร้ายกับเราแต่เราก็จะต้องผูกน้ำใจของเขาไว้บอกโทนี่ดู
1: ตำนานอยู่แล้วเรื่องจิ๋ว
0: เพราะเรื่องจิ๋วไม่ใช่เหรอเราถึงเกือบจะตกเป็นเหยื่อของพวกเขาแล้วนี่ยังดีนะที่เกิดเรื่องไม่งามขึ้นมาซะก่อนไม่อย่างนั้นน่ะมีหวังหมดตัวเป็นแถว
1: เรามันเป็นพวกเชื่อคนง่ายซะด้วยเรื่องมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละไม่นึกเหมือนกันว่าเราจะมาเจอพวกเสือสิงเข้าที่นี
0: ่นับเป็นโชคอยู่บ้างหรอกที่พวกเขากลับเนื้อกลับตัวได้ไม่อย่างนั้นเราจะพากันแย่
1: เรียกว่าบุญของเราได้มั้ยเนี่ย
0: ได้นะมันได้อยู่หรอกเพียงแต่ว่ามันจะหล่นมาทับเรานานแค่ไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันหมู่นี้ใจของเราเป็นยังไงก็ไม่รู้มันไม่มีความสบายใจเลยคิดถึงแต่คุณพ
1: ่อฉันว่านะอีกหน่อยก็รู้เรื่องหรอกไม่ต้องห่วง
0: ยังไงยังไงมันคงไม่ทำร้ายคุณพ่อของฉันจนเอาชีวิตไม่รอดหรอกนะฉันละกลัวใจมันซะจริง
1: ๆ มันไม่ทำอะไรหรอกมั้งเพราะถ้ามันขืนข้าปิดปากก็เท่ากับว่าคนอย่างมันน่ะคิดผิดผิดมากทีเดียว
0: มันก็ไม่แน่หรอกคนเราเรามันเค้นเอาความจริงไม่ได้สักทีมันอาจจะฆ่าท่านก็ได้หรือไม่ก็ทำร้ายจนพิการไปเลย
1: ไม่หรอกมันจะไม่ทำอย่างนั้น
0: รู้ได้ยังไงว่ามันจะไม่ทำ
1: คนอย่างทันซึงมันคงไม่โง่จนกระทั่งฆ่าคนของเราหรอกนะเพราะอย่างน้อยๆพ่อของเธอก็มีบุญคุณกับเขาอยู่ไม่ต้องห่วง
0: ห่วงหรือไม่ห่วงมันก็มีค่าเท่ากันนะจอยคุณพ่อของฉันท่านไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนอกจากจะเปิดโปงความชั่วร้ายของถันเซิงเท่านั้นเองแล้วมันก็
1: ไม่เอาหน้าแอนนาอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิรู้หรือเปล่าถ้าเธอไม่สบายใจพวกเราจะต้องเป็นยิ่งกว่าเธอหลายร้อยเท่าอย่าคิดมากสิชั่วระยะไม่กี่วันมันจะทำร้ายพ่อของเธอเป็นไปไม่ได้หรอกกุญแจสำคัญอยู่ที่คุณธงเขาต่างหากฉันว่านะมันจะต้องลากคุณธงไปพบกับพ่อของเธอแล้วหลังจากนั้นมันถึงจะลงมือปลิดชีพเราก็ถือโอกาสนี้แหละที่จะตะลุยเข้าไปหามันจนพบดีไหม
0: ด้วยการเอาคุณธงเป็นเหยื่อล่ออย่างนั้นเหรอจอย
1: ใช่เราจะเอาทั้งคุณธงและคุณอภิชาตินี่แหละเป็นเหยื่อล่อให้มันออกจากชุมโจรของมันก็อยากจะรู้เหมือนกันเลยว่าใครมันจะแน่กว่าใคร

0: ็นอะไรเนี่ยโทนี่ทำไมทำหน้าชอบกวนอย่างนี้ล่ะไม่สบายเหรอ
1: เปล่าไม่ได้เป็นอะไรนี
0: ่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะมีอย่างเหรอหน้าตาบูดออกอย่างเนี้ยยังจะปากแข็งสงสัยเรื่องเกี่ยวกับพวกนายสามคนนั่นน่ะสิใช่ไหมล่ะ
1: งั้นมั้ง
0: โธ่คิดทำไมนะยังไงยังไงเขาก็ปรับตัวเป็นคนดีแล้วล่ะอย่าไปโกรธเคืองอะไรเขาเลยนะ
1: แล้วเธอคิดดีแล้วหรอว่าเขาจะกลับใจได้ตลอดรอดฟังนะไม่หลอกเราซะก่อนนะ
0: ไม่หรอกเอ็นนายังยกโทษให้เขาเลยนะรู้เปล่าร
1: ู
0: ้ในเมื่อเธอเองก็รู้ดีอยู่แก่ใจอย่างนี้แล้วจะต้องมานั่งคิดอะไรให้มันยืดยาวล่ะไม่ต้องคิดมาก

0: และทำใจให้สบายสบาย
1: พวกเธอเนี่ยนะเชื่อคนง่ายจังแป๊บๆก็ลืมเรื่องเก่าหาเรื่องใหม่มาจดจำซะแล้วพี่ลึก
0: อย่าเครียดสิเรื่องมันแล้วไปแล้วเราก็ปล่อยให้มันแล้วไปเลยคิดมากทำไมปวดสมองเอาเวลาทำงานให้ดีที่สุดดีกว่าเชื่อฉันเถอะถอนใจทำไม
1: ก็ฉันไม่เข้าใจเธอสองคนเลยนะซิทำไมต้องไปเชื่อพวกนี้ด้วยนะแล้วนี่รู้หรือเปล่า3วันแล้วที่เราจมอยู่ที่นี่ไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าเลยนี
0: ่มันค่อยๆคืบจะให้ปรับได้ยังไงพี่ธงกับพี่ชาติของเราก็ช่วยกันเต็มที่แล้วมีเอาหน้าอย่าทำหน้าเบื่อโลกอย่างนี้สิ
1: กลัวจะถูกหลอกส
0: ิอุ้ยไม่มีใครเข้ามาหลอกเราอีกแล้วล่ะเธอก็คิดมากไม่เข้าท่า
1: ก็เพราะพวกเธอไม่คิดน่ะสิ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาก๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาก๊อกน้ำมันยาก๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

เกิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรกฤษณาจัดทําเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบครูเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงษ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์วิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: เดินทางไปไกลบ้านที่เราอยู่เพื่อจะรู้ว่าบ้านเราน่ารักแค่ไหน
1: เราอาจจะแดนซ์กระจายแต่ก็รู้ว่ารำไทยสวยที่สุดเราอาจจะเพลินกับอาหารนานาชาติได้แต่ก็ไม่อิ่มใจเท่าอาหารไทยของเราเอง
2: Chiang Mai the most splendid city of culture
3: We love Chiang Mai
4: We love Thailand
5: Yes we love Thailand
0: Chiang Mai ประเทศไทยบ้านที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมบ้านที่เราภูมิใจ
1: ร่วมตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการฟื้นคืนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจากใจ Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: Forabee
7: ฝุ่นพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อย
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
8: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: Mass FM

0: ที่นี่แมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชาวชาติในช่วงนี้นะคะทางปภ.โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศก็บอกว่าได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือเชียงใหม่ก็อยู่ในขอบข่ายนี้นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังจนถึง21พฤษภาคมนะคะภาคเหนือ17จังหวัดค่ะได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีและยังคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆทุกภาคเรียกว่าเกือบทุกจังหวัดนะคะที่ได้รับผลกระทบฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุทกภัยโดยบอกว่าพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่นะคะขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยคอยเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดค่ะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชาวชาติยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: ลำบากให้แลเห็นมีลดเพิ่มเสริมขาดมีร้อนเย็นนี่แหละคือประเด็นสัจธรรมไม่มีใครในโลกนี้ที่แพ้ตลอดทุกเรื่องและไม่มีใครอีกเหมือนกันที่ชนะทุกครั้งจึงต้องมองให้เห็นความหวังด้านชนะเมื่อชนะต้องเตรียมใจให้แก่ความผิดหวังด้านพ่ายแพ้
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
5: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
4: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
5: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
5: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
4: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
5: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
4: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
6: ขอแนะนำ Rose and Brew สาขามีโชคพลาซ่านะคะเป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟที่ต้องแวะภายในมีโชคพลาซ่ามีทั้งเครื่องดื่มและขนมให้เลือกเพลินพร้อมเมนูซิกเนเจอร์ที่ห้ามพลาดแวะไปชิมนะคะ Rose and Brew สาขามีโชคพลาซ่าตรงข้ามร้านยูกิฟิกซ์ทางเข้าริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบ

0: ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม่
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
2: Your happiness, our happiness. Mass.
3: Yes, we do.

มพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่จากหนังสือกลับด้านความคิดยิ้มให้เต็มหน้าพร้อม happinessจะมีสักกี่คนที่พอใจและมีสุขในรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของตัวเองโดยไม่ไขว่คว้ารอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากคนอื่นบางคราคุณอาจจำต้องยิ้มหรือหัวเราะไปกับจังหวะและสถานการณ์ทว่ายิ้มฝืนๆหัวเราะแกนๆก็ไม่อาจช่วยให้คุณมีความสุขและไม่ช่วยให้ใครสดชื่นเพราะหัวใจไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นจริงเมื่อถึงขณะที่คุณพร้อมจงเปิดหัวใจให้กว้างขึ้นแบ่งปันรอยยิ้มละมุนที่ออกมาจากข้างในอันอาจเติมเต็มโลกทั้งใบของคนอื่นให้สดใสร่วมกับคุณหากคิดจะมอบยิ้มมอบเสียงหัวเราะให้โลกมามอบยิ้มที่จริงใจมอบเสียงใสก้องกังวานจากใจจริงกันดีกว่าค่ะ

0: ณผู้ฟังคะนิยมพานิชเชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
1: ก็เทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกัน

0: ยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: An education beyond tomorrow
3: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
3: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
2: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
3: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
2: ติดต่อรายละเอียดได้ที่0531402327

ถึง4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตันติยานันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่

และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้0532624822

ณผู้ฟังคะจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่สามารถหาวิธีการป้องกันเมื่อเห็นสัญญาณบางอย่างวันนี้นำมาฝากกันนะคะจากเหตุการณ์ฟ้าผ่ากระท่อมในทุ่งนาที่เกิดจากหลักการเดียวกันกับฟ้าผ่าทั่วไปก็คือกระแสไฟฟ้าจากก้อนเมฆลงสู่พื้นดินแต่กระท่อมในทุ่งนามักจะเสี่ยงมากกว่าพื้นที่อื่นเพราะมีปัจจัยหลายอย่างรวมกันได้แก่อยู่โดดเดี่ยวในที่โล่งกระท่อมหรือเพิงพักกลางนามักจะมีวัตถุที่สูงเด่นที่สุดในบริเวณนั้นจึงกลายเป็นจุดที่สนามไฟฟ้าระหว่างเมฆกับพื้นดินเข้มข้นกว่าบริเวณรอบๆฟ้าจึงมีโอกาสเลือกลงบริเวณนั้นมากขึ้นนอกจากนี้โครงสร้างที่มีโลหะถ้ามีหลังคาสังกะสีเสาเหล็กลวดหรือเครื่องสูบน้ำโลหะจะนำไฟฟ้าได้ดีทำให้กระแสฟ้าผ่าลงได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ความชื้นสูงในทุ่งนาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะพื้นนาเปียกน้ำขังดินชื้นเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีเมื่อฟ้าผ่าลงกระแสสามารถกระจายผ่านพื้นดินได้ง่ายและอันตรายต่อคนใกล้เคียงคนไปหลบฝนในกระท่อมหลายกรณีผู้คนคิดว่ากระท่อมกลางนาเป็นที่ปลอดภัยแต่ถ้าไม่มีระบบป้องกันฟ้าผ่ากระท่อมเล็กๆโดยเฉพาะแบบเปิดโล่งไม่ได้ช่วยป้องกันเหมือนอาคารคอนกรีตจึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองทั้งนี้สัญญาณว่าพื้นที่เสี่ยงฟ้าผ่ามีอะไรบ้างติดตามสัญญาณเหล่านี้ค่ะว่ามีฟ้าร้องถี่ลมแรงก่อนฝนผมชี้เสื้อผ้ามีไฟฟ้าสถิตและได้ยินเสียงจี๋จี๋จากโลหะส่วนวิธีการลดความเสี่ยงในทุ่งนานะคะต้องหลีกเลี่ยงอยู่ใต้ต้นไม้สูงต้นเดียวไม่จับเสาเหล็กเครื่องสูบน้ำรั้วลวดอย่าหลบในกระท่อมโล่งหลังคาสังกะสีถ้าไม่มีที่ปลอดภัยให้นั่งยองๆเท้าชิดลดพื้นที่สัมผัสพื้นนอกจากนี้อาคารคอนกรีตหรือรถยนต์ที่ปิดมิดชิดยังปลอดภัยกว่าหากเป็นกระท่อมที่ใช้งานประจำสามารถติดสายล่อฟ้าได้เพื่อช่วยนำกระแสฟ้าลงดินอย่างปลอดภัยลดความเสียหายต่อคนและสิ่งปลูกสร้างค่ะ

0: ณผู้ฟังคะวันนี้ติดตามกิจกรรมของชุมนุม Robotics ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่2วารีเชียงใหม่ในสัปดาห์ที่2นะคะกับกิจกรรมการเรียนรู้สุดเข้มและสนุกไปกับโลกของหุ่นยนต์ค่ะซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริงในหัวข้อองค์ประกอบและโครงสร้างพื้นฐานของหุ่นยนต์ประเภทของหุ่นยนต์และการแบ่งตามลักษณะการใช้คิดวิเคราะห์และการออกแบบหุ่นยนต์ให้เหมาะกับสถานการณ์ปัญหาที่กำหนดกิจกรรมสุดท้าทายก็คือการออกแบบหุ่นยนต์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและทักษะการแก้ปัญหาเพื่อนำเสนอแนวคิดหุ่นยนต์ของตนเองอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นม.4และม.5ที่มาช่วยให้คำแนะนำถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกและเป็นกันเองการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่ศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
3: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
2: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนนมสดพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295632

คุณผู้ฟังคะวันเต่าโลกหรือว่า World Turtle Day 23พฤษภาคมของทุกปีค่ะเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มแรกที่มีวิวัฒนาการขึ้นมาอยู่บนบกอย่างแท้จริงจำแนกออกเป็น3ประเภทไม่ว่าจะเป็นเต่าบกเต่าน้ำจืดและเต่าทะเลซึ่งเต่าแต่ละประเภทก็จะถูกแบ่งด้วยลักษณะร่างกายและถิ่นที่อยู่อาศัยโดยเต่าบก Turtles ได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่บนบกมีกระดองที่นูนหนาเพื่อป้องกันตัวบริเวณเท้าจะมีเกล็ดหน้าและเล็บยาวเพื่อขุดดินมันกินพืชเป็นอาหารแต่บางสายพันธุ์ก็กินเนื้อหรือแมลงด้วยค่ะเต่าบกที่ตัวใหญ่ที่สุดก็คือเต่ากาลาปากอสเต่าน้ำจืดหรือเต่าน้ำทรพินใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเป็นส่วนใหญ่ขึ้นมาอาบแดดในบางครั้งจะมีกระดองค่อนข้างแบนกว่าเต่าบกน้ำหนักเบาเพื่อใช้ในการลอยตัวอยู่ในน้ำโดยเท้าจะไม่มีเกล็ดและมีผังผืดบริเวณนิ้วเท้าเพื่อใช้ในการว่ายน้ำมักล่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆค่ะเต่าทะเลเทอร์เรลได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำและขึ้นมาบนบกเมื่อวางไข่มีกระดองค่อนข้างแบนและน้ำหนักเบาเท้าทั้ง4มีลักษณะแบนเป็นหานหลักเต่าทะเลที่ใหญ่ที่สุดก็คือเต่ามะเฟืองค่ะในปัจจุบันเต่าบางชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยเฉพาะเต่าทะเลที่ถูกคุกคามโดยน้ำมือของมนุษย์ทั้งการกินเต่าไข่เต่านำเต่ามาทำเครื่องประดับขยะอวนประมงมลพิษอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคลื่นความร้อนทำให้ทรายบนชายหาดบางแห่งร้อนจัดส่งผลให้ลูกเต่าทะเลที่เกิดใหม่แทบจะกลายเป็นตัวเมียทั้งหมดจนหลายคนอดห่วงไม่ได้ว่าอาจจะมีผลกระทบต่อการขยายพันธุ์ค่ะองค์กร American Turtles Rescue ในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเลจึงกำหนดให้วันที่23พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเต่าโลก World Turtle Day

พื่อเน้นให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้อนุรักษ์เต่าที่มีจำนวนลดน้อยลงค่ะในขณะที่ประเทศไทยมีการรณรงค์อนุรักษ์เต่าโดยประกาศให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองมีกฎหมายห้ามล่าห้ามครอบครองห้ามค้าหรือห้ามนำเข้าส่งออกและประกาศพื้นที่อนุรักษ์เพื่อคุ้มครองเต่าและมีเพียงเต่ามะเฟืองที่ผ่านการผลักดันให้อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าสงวนภายใต้พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2562ค่ะโดยมีการแพร่กระจายของเต่าทะเลจำนวน5ชนิดแต่กลับพบว่าการวางไข่ของเต่าทะเลเพียง4ชนิดได้แก่เต่ามะเฟืองเต่าหญ้าเต่าตะหนุและเต่ากระปัจจุบันเหลือแหล่งวางไข่เต่าทะเลที่สำคัญเพียง10แห่งโดยแหล่งวางไข่ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่บริเวณหมู่เกาะครามรองลงมาก็คือหมู่เกาะซิมิลันค่ะ

0: จไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: คุณผู้ฟังคะจากผลิตภัณฑ์ของฟอร์บีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอร์บีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอร์บีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีติดตามทาง Facebook ฟอร์บีเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
0: แมสFM ขอบคุณนะคะ
2: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่แมสFMจากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมสFMเชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: แมสFM

ฤดูฝนน้ำในดินมากเซลล์จะมีขนาดใหญ่ผนังเซลล์บางสีของเนื้อไม้ค่อนข้างจางฤดูหนาวถึงฤดูแล้งน้ำน้อยเนื้อไม้แบ่งตัวได้น้อยเซลล์มีขนาดเล็กผนังหนามีสารสะสมภายในเซลล์มากเนื้อไม้ช่วงนี้มีสีเข้มในปีถัดไปก็จะเกิดแบบนี้อีกเนื้อไม้จะเป็นวงสีจางสลับเข้มเนื้อไม้สีอ่อน1ชั้นรวมกับเนื้อไม้สีเข้ม1ชั้นก็คือ1ปีของต้นไม้นั่นเองจากต้นเล็กๆไม่กี่วงปีไปถึงต้นโตสูงตระหง่านหลายสิบหลายร้อยวงปีหลายสิบหลายร้อยวงปีล้วนให้คุณสิบหลายให้ทุกชีวิตมีชีวิตอยู่ได้หลายสิบหลายร้อยวงปีร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวปกป้องดูแลต้นไม้เพราะต้นไม้คือลมหายใจของโลกใบนี้

0: Mass FM Mass FM ความสุขของคุณความสุขของเรา
1: Refresh refill the music Chiang Mai Radio freshen up
2: This time is 9 o'clock in the morning Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ10,000บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm
1: พื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม .3 กศน.ม .6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
1: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุด8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: You are listening to an FM stereoMultiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: You're listening. 92 Chiang Mai Radio.

0: ของเดิม
1: หมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอหมุนไปหมุนมางานจากสครับเพลงนี้นะคะเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอก่อนนั้นมีมัสกาเทียกับของขวัญด้วยค่ะสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีเจอกันยามเช้า9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะคะวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569กับแดดยามเช้าที่ค่อนข้างร้อนแรงทีเดียวอุณหภูมิรวมๆอยู่ที่ประมาณ28องศาเซลเซียสในตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นวันด้วยอากาศที่อบอ้าวนิดนึงมองเห็นดาวสิเทพแบบลางๆนะคุณผู้ฟังน่าจะไม่ใช่ฝุ่นน่าจะเป็นหมอกฝนซะมากกว่าเพราะว่าทางด้านโน้นฝนก็ยังมีแต่ว่าในเมืองไม่มีฝนเลยค่ะเมื่อวานนี้หลายพื้นที่ในภาคเหนือเราเจอฝนกันหนักหน่วงลำปางนี่ได้ข่าวว่าตกหนักมากนะคะรวมไปถึงที่หลายจุดหลายโซนพิษณุโลกนี่ตกหนักเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าแถวๆลำพูนเอ่ยเชียงใหม่เอ่ยก็แห้งๆเงียบๆกันไปอากาศแต่ละที่แตกต่างกันนะคะมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศเช้านี้จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะประจำเช้าของวันพฤหัสบดี21พฤษภาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดได้ทั้งน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองเบาๆร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 24.2 องศาและสูงสุดเมื่อวานนี้อยู่ที่ 35.3 องศาเซลเซียสนะคะบนยอดดอยอินทนนท์ 11 องศากิ่วแม่ปาน 15 องศาพระตำหนักภูพิงราชินิเวศ 15 องศาเช่นเดียวกันค่ะกิ่วแม่ปานกับภูพิงนี้อุณหภูมิต่ำสุดเท่ากันเลยทีเดียวก็น่าจะเย็นๆนะคะสถานีเกษตรหลวงอังคาง 17.6 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่นั่นเองค่ะเริ่มต้นกันต่อกับเช้าของการทำงานกันนะคะก็แป๊บเดียวก็ปลายสัปดาห์กันแล้วคุณผู้ฟังก็ถือว่าค่อนข้างเร็วมากๆเลยทีเดียวพรุ่งนี้ก็จะวันศุกร์แล้วก็กำลังจะหมดไปอีกหนึ่งสัปดาห์ของเดือนพฤษภาคมซึ่งเข้าสู่ฤดูฝนแบบเต็มที่แต่ฝนก็เบาๆไม่ค่อยตกมากมายเท่าไหร่นะคะฟังเพลงเพราะได้กันในเช้านี้ของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานของใหญ่โมโนโทนเพลงนี้บ้างกันละกันนะคะวันที่เธอไม่อยู่ค่ะ

เป็นเพลงที่ไม่ค่อยหยิบมาเปิดเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าไม่อยากให้ป่วยกันนะคะงานเก่าของอาร์มแชร์เพลงนี้กับวันที่ฉันป่วยมันก็ต้องมีบ้างวันที่เรารู้สึกไม่โอเคไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้พื้นฐานทั่วไปซึ่งเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะหลายๆปัจจัยเนี่ยที่ทำให้หลายๆคนป่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าลืมดูแลตัวเองให้เยอะๆยิ่งขึ้นค่ะยิ่งตอนนี้อากาศก็สวิงเหลือเกินบางวันก็แดดจ้าบางวันก็อบอ้าวบางวันก็ฝนตกฉ่ำกันเลยทีเดียวดูแลตัวเองกันนะคะในส่วนของโครงการคนละครึ่ง plus หรือว่าไทยช่วยไทย plus ตอนนี้แบนเนอร์เริ่มมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมเข้าไปเช็คในแอปพลิเคชันเป๋าตังลองอัปเดตกันดูกันละกันเพราะว่าต้องลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นช่วงนี้อาจจะต้องเข้าไปเช็คบ่อยๆไปดูกันนะเมื่อเช้านี้เข้าไปเช็คมาก็ขึ้นแบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus เรียบร้อยพอขึ้นแบนเนอร์มาปั๊บเนี่ยก็พอกดเข้าไปก็จะบอกว่ายังไม่สามารถลงทะเบียนได้ต้องเริ่มลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนั่นเองค่ะก็ลองกดเข้าไปดูเพราะว่าบางคนบอกว่าเข้าไปแล้วแบนเนอร์ยังไม่ขึ้นอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเราไม่ได้อัปเดตหรือเปล่านะคะลองดูกันละกันแล้วก็รวมไปถึงหลายปัจจัยด้วยนะที่บางคนอาจจะยังไม่ได้ยืนยันตัวตนรอบที่แล้วก็พลาดรอบนี้ก็อย่าให้พลาดกันละกันค่ะไทยช่วยไทย plus ใช้สิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อคนไทยกดเข้าไปปั๊บก็จะขึ้นแบนเนอร์มาแล้วก็กดเข้าไปเขาก็จะขึ้นว่าโครงการยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนกำหนดลงทะเบียน25ถึง29พฤษภาคมระหว่าง6นาฬิกาถึง22นาฬิกาอันนั้นก็แสดงว่าเราเริ่มเตรียมตัวที่จะลงทะเบียนกดได้แล้วนะก็เตรียมตัวใช้สิทธิ์กันเพราะว่าเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1มิถุนายนเดือนหน้าจะได้เซฟแล้วก็ประหยัดการเดือนละ 1,000 บาทนั่นเองนะคะอยู่ที่การช่วงเช้าของเรามาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมความสุขในการเดินทางเลือกรถที่ถูกใจแล้วก็เลือกรถที่ทำให้คุณรู้สึกว่าขับไปไหนสบายใจยิ่งขึ้นแนะนำคันนี้เลยค่ะกับ Yaris Cross มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษขับง่ายผ่อนสบายข้อเสนอสุดคุ้มรอคุณอยู่ทางเลือกที่1ผ่อนเริ่มต้น 5,717 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยนะคะส่วนทางเลือกที่2ค่ะ Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทเพิ่มความอุ่นใจปีขั้นขยายการคุ้มครอง TCFR Plus สูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเขาเช็คระยะตามกำหนดนะคะขยายระยะเวลารับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริดนาน10ปีพร้อมรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เงื่อนไขถูกใจแบบนี้ต้องแวะไปเทสต์ไดรฟ์กันค่ะ Toyota เชียงใหม่เรายังมีรถอื่นๆมากมายให้คุณได้เทสต์ไดรฟ์กันไม่ว่าจะเป็นความสวยใหม่ล่าสุดของ Land Cruiser FJ ที่ Toyota สาขามหิดลนะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นกระบะที่ขับขี่แบบสบายๆทั้ง Hilux Trevo หรือว่าจะเป็นความสวยใหม่ของ Hilux Tower E ด้วยนะคะและอื่นมากมายทีเดียวยินดีให้บริการทั้ง6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติมที่0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะส่งท้ายเพลงนี้ด้วยงานของ D2B เพลงนี้ไม่เปลี่ยนใจเธอคนเดียวสำหรับคนรักเดียวใจเดียว

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้

ไทยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไทยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกซ์

อยู่นะคะก่อนหน้านั้นมีฟูลสคายเดนกับเลมอนทรีด้วยการนาฬิกากับ46นาทีครึ่งหลังของเราค่ะและเพลงสากลฟังสบายๆเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับโกลเบนเฮาส์กันด้วยฝนจะมาเมื่อไหร่เราไม่สามารถคาดเดาได้ค่ะบางทีก็มาดึกๆบางทีก็มาตอนเช้ามาตอนกลางวันจะมาช่วงไหนเราก็เตรียมบ้านพร้อมรับฝนกันได้สบายๆกับสินค้าดีที่โกลเบนเฮาส์นะคะ Rainy Season Ready แต่งบ้านสวยรับหน้าฝนอัปเกรดความละมุนให้กับบ้านเราด้วยชุดประตูหน้าต่างดีไซน์แบบมินิมอลดูเก๋มากๆเลยทีเดียววัสดุเกรดพรีเมียมแข็งแรงทนทานดีไซน์เรียบง่ายสไตล์มินิมอลเข้ากับบ้านทุกรูปแบบเลยค่ะป้องกันทั้งฝนแล้วก็แมลงให้บ้านโปร่งโล่งรับลมเย็นๆได้อย่างไร้ความกังวลใดๆในสินค้าเรามีคนได้เลือกเยอะเลยทีเดียวค่ะราคาพิเศษด้วยตามไปช็อปกันได้คุ้มแน่นอนที่โกลเบนเฮาส์นะคะช็อปได้สบายๆผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุด10เดือนจ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ดีบีโกลเบนเฮาส์ลดเพิ่มไปอีก 3% นะคะจัดเต็มความคุ้มเหมือนเดิมค่ะซื้อ10,000 คืน 2,000เมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทสมาชิกของโกลเบนคลับค่ะใช้ 9,000 คะแนนแลกรับเป็นคูปองแทนเงินสด 1,000 บาทรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวม 1,500 บาทเมื่อกดเป็นเพื่อนเราที่ LINE Official ของ Golden House นะคะครบให้บ้านคุณดูดีเสมอๆหรือว่าอยากจะได้เป็นลักษณะของสินค้าที่เขาเป็นเหมือนตะข่ายที่เอาไว้กันเอาไว้ปกสินค้าต่างๆนานาให้บ้านเราแข็งแรงทนทานเปลี่ยนหลังคาก็ได้ทาสีบ้านใหม่สบายใจเตรียมบ้านรับหน้าฝนกันไปช็อปกันได้ที่ Golden House ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสาขาเชียงใหม่วงหวานรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยค่ะช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้ยินดีให้บริการทุกช่องทางของเรานะคะสอบถามเพิ่มเติมสินค้าเราที่ Call Center 1160ได้สบายใจแน่นอนช็อปสินค้าดีถูกใจไม่ว่าฤดูกาลไหนมาเตรียมบ้านรับมือกันได้สบายๆกับโกลเบนเฮาส์ได้เลยนะคะเงินจากนโยบายเพลงนี้กับโซซิค่ะ

ากแคดเบอรี่เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Rolling Stone เพลงที่คุณถามมาก่อนนั้นมีเนยด้วยกับโซซิกนะคะการนาฬิกากับอีกประมาณ55นาทีแล้วค่ะแป๊บเดียวใกล้จะ10นาฬิกาในเวลาทำงานกันต่อนะคะจะบอกว่าช่วงนี้เชียงใหม่เราก็มีอีกหลายอีเวนต์รออยู่อีกหลายงานรออยู่หลังจากที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปกับการใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินสัปดาห์หน้าเตรียมตัวได้เลยค่ะ1ปีมี1ครั้งเท่านั้นกับประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปรมีพระบรมธาตุดอยสุเทพซึ่งงานบุญแสดงพลังศรัทธาสุดยิ่งใหญ่ของเชียงใหม่นับถอยหลังร่วมกันกับประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยไหว้สาปรมีพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชาในวันที่30พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันเสาร์ด้วยนะคะซึ่งงานบุญแบบนี้หลายๆคนก็อาจจะหลั่งไหลไปกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทั้งส่วนหนึ่งก็คือไปเตี่ยวขึ้นดอยส่วนหนึ่งก็จะไปโรงทานบ้างอะไรบ้างอย่าลืมศึกษากติกาของเขาด้วยและรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกต่างๆนานาให้กับคนที่ไปร่วมบุญในครั้งนี้กันด้วยก็ถือว่าเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานที่หลายๆคนชอบนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็จะได้ไปเดินด้วยจะได้บางคนบนบานอะไรไว้แล้วก็จะไปแก้บนบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปกันละกันนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานดีๆเป็นงานพระใหญ่วันพระใหญ่ของบ้านเรากันด้วยนะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับดีเจจูนค่ะพี่เตือนกลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงไทยเหมือนเดิมขอบคุณสำหรับการติดตามในเช้านี้กันด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเราสินค้าดีถูกใจชอบได้สบายใจไปโกลบอลเฮาส์นะคะและเลือกรถคันใหม่ที่ถูกใจอย่าลืมค่ะโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเรมาเพลงนี้กับคำดาวค่ะเจอกันบ่ายโมงพร้อมเพลงไทยเพลงสากลด้วยเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยเตรียมยกเลิกฟรีวีซ่าท่องเที่ยว60วันกระทบ93ประเทศและดินแดนอธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศของไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยได้อนุมัติแผนยกเลิกฟรีวีซ่าระยะเวลา60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนถึงรวมสั่งทบทวนฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว30วันจาก57ประเทศและดินแดนให้เหลือ54ประเทศและดินแดนโดยระยะเวลาการพำนักแบบไม่ต้องขอวีซ่าจะถูกกำหนดใหม่เป็นรายประเทศแทนการใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งหมดรัฐบาลระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากประเด็นด้านความมั่นคงและความซับซ้อนของระบบวีซ่าที่ทำให้เกิดความสับสนสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศแล้วก่อนที่มาตรการใหม่จะมีผลบังคับใช้การพำนักนั้นจะได้รับสิทธิ์ตามเดิมจนกว่าระยะเวลาการพำนักเดิมจะสิ้นสุดลงประเทศที่เคยได้รับสิทธิ์พำนัก60วันโดยไม่ต้องขอวีซ่านั้นถึงรวมออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ฝรั่งเศสเยอรมนีอินเดียอิตาลีสเปนและสหรัฐเป็นต้นกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าพลเมืองจากหลายประเทศเหล่านี้จะต้องยื่นขอวีซ่าหากต้องการพำนักเกิน30วันแต่ระยะเวลาการยกเว้นวีซ่าของแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อตกลงต่างตอบแทนระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆและระบบวีซ่าใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายใน15วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อม ยาให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมออ
12: ยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
7: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulowat

ังเพลงนี้แล้วแอบยิ้มนะครับมีความสุขกับความรู้สึกดีๆที่มีใครสักคนที่อยู่ข้างๆกันแล้วก็ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับใจดูน้อยครับจากปามี่นะฮะเมื่อวานนี้ได้เห็นพระจันทร์ยิ้มหรือเปล่าคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับปรากฏการณ์เกิดขึ้นในช่วงประมาณหัวค่ำนะฮะตั้งแต่เวลาประมาณ1ทุ่มตรงเป็นต้นไปครับจนถึงประมาณ4ทุ่มนะฮะซึ่งทางด้านของนาวิทย์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะครับก็ได้บอกว่าเมื่อคืนนี้นะฮะมีปรากฏการณ์นะครับที่ว่าพระจันทร์ยิ้มเนาะจะมีทั้งพระจันทร์เสี้ยวนะฮะที่เป็นรูปแบบเป็นรูปปากยิ้มอ่ะนะฮะแล้วก็มีดาวพฤหัสนะฮะอยู่ทางซ้ายแล้วก็จะมีดาวพอลัสเคียงดวงจันทร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับดวงตาสองดวงอะไรเงี้ยแล้วก็มีรูปปากยิ้มอยู่อะไรประมาณนี้นะฮะพระจันทร์ยิ้มถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์เสี้ยวปรากฏเคียงดาวสองสว่างสองดวงนะครับมองไกลๆเนี่ยคล้ายๆกับคนที่กำลังยิ้มอยู่บนท้องฟ้าเลย

างทีความรักบางคู่เนี่ยนะฮะเป็นความรักระยะไกลนะครับตอนนั้นการใช้เวลาอยู่ด้วยกันถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพที่สุดในการที่จะให้กันและกันนะคุณผู้ฟังครับตอนนี้พอมีเวลานะอยากจะกอดเธอนานๆ Have a good time ครับจาก Blackheart นะฮะส่งเป็นเพราะต่อเนื่องคุณผู้ฟังที่ฟังกันในชั่วโมงนี้นะครับพร้อมกับ Global House นะครับตอนนี้เรามีช่วงเวลาของการต้อนรับฤดูฝนกับ Rainy Season Ready นะครับแต่งบ้านสวยรับหน้าฝนหรือว่าอัปเกรดบ้านของคุณนะฮะให้พร้อมรับมือหน้าฝนนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของน้ำความชื้นต่างๆนะฮะต้องพร้อมครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะประตูหน้าต่างแบบนี้เนี่ยนะฮะต้องรับมือให้ได้นะครับวันนี้ครับพบกับชุดประตูหน้าต่างดีไซน์แบบมินิมอลนะฮะวัสดุเกรดพรีเมียมแข็งแรงทนทานดีไซน์เรียบง่ายสไตล์มินิมอลเข้ากับบ้านทุกรูปแบบนะครับที่สำคัญคือป้องกันทั้งฝนแล้วก็แมลงนะฮะให้บ้านโปร่งโล่งเย็นรับลมสบายไร้กังวลนะครับคุณผู้ฟังแวะมาเลือกกันได้เลยนะฮะอย่างเช่นวงกบประตูนะฮะมีราคาพิเศษครับ990 บาทนะครับหรือจะเป็นประตูเมลานินนะฮะสีโอ๊กนะครับในราคา1,890 บาทเท่านั้นเองที่ Global House ครับรีบไปช็อปกันได้เลยกับช่วงของ Rainy Season Ready ครับจนถึง31พฤษภาคมนี้และถ้าคุณมีบัตร TTB Global House ลดเพิ่มอีก 3% ด้วยนะครับคุณผู้ฟังย้ำว่าวันนี้ซื้อ 10,000 คืน 2,000 ครับเมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขและเมื่อคุณซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดและบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทนะครับสมาชิก Global Club เหมือนเดิมครับใช้ 9,000 คะแนนสามารถแลกคูปองเงินสดได้ถึง 1,000 บาทและรับคูปองลดเพิ่มกว่า 1,500 บาทนะครับเมื่อกดเพิ่มเพื่อนใน LINE Official ของทาง Global House นั่นเองครับแวะไปกันได้เลยที่ Global House ทุกสาขานะฮะทางออนไลน์ก็ที่ globalhouse.co.th ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

หัวใจมันเจ็บนะฮะมันทรมานไปทั้งหัวใจแล้วก็ร่างกายก็ได้รับเอฟเฟกต์ด้วยนะคุณผู้ฟังโอ้ใจเอ๋ยครับจัดดูประดูฮะวันนี้ฟังเพลงนี้นานมากเลยนะครับคุณผู้ฟังฮะแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะฮะเจ็บร่างกายนะครับโดยเฉพาะร่างกายของคุณเนี่ยไม่รักดีเอาซะเลยนะฮะทั้งปวดทั้งอักเสบนะฮะปวดกล้ามเนื้อปวดเอ็นข้อต่อต่างๆนะครับมันเนื่องมาจากว่าคุณไปทำกิจกรรมไปลุยมานะฮะไปทำกิจกรรมเอาท์ดอร์กลางแจ้งมาใดๆก็แล้วแต่นะคุณผู้ฟังครับวันนี้นะฮะเรามีตัวช่วยครับที่ทำให้คุณเนี่ยนะฮะรู้สึกสบายขึ้นนะฮะสามารถที่จะลดความทรมานนะฮะสามารถกลับไปทำงานหรือกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังนั่นคือ Planil 2X-Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคลอร์ฟีนักไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะครับซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยและอย่าลืมนะครับว่าคุณเนี่ยนะฮะพกติดตัวไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางนะฮะหรือจะเป็นกระเป๋ากีฬาของคุณก็ได้นะครับนะฮะเดินทางสะดวกสบายมีตัวช่วยนะฮะเพียงแค่คุณทาบริเวณที่คุณมีอาการครับ2ครั้งเท่านั้นนะฮะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นตัวเนื้อเจลนั้นจะซึมก็สู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้คุณเนี่ยกลับไปทำกิจกรรมสุดโปรดไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะฮะไม่ว่าจะเป็นการปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะนะคุณผู้ฟัง Planil 2X Gel ครับพร้อมดูแลให้คุณกลับไปลุยได้อีกครั้งนะฮะ Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพครับเวลาที่เราจะต้องไปใช้ชีวิตกันต่อนะฮะเพลงนี้จากว่านไฉนะครับมาถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอครับ

แล้วอยากจะไปที่ทะเลเลยนะครับนี่คือทะเลสีดำครับเสียงร้องที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างลุลานะฮะแล้วก็พิต้าพาราด็อกซ์นะครับแล้วก็กันนู้นฮะจากว่านไฉนะครับมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอนะครับพูดถึงการพักผ่อนพูดถึงการดูแลตัวเองการฮีลใจตัวเองครับการไปท่องเที่ยวพักผ่อนก็ถือว่าเป็นการสร้างความรู้สึกนะฮะในความอ่อนล้าที่เกิดขึ้นในช่วงการทำงานเนี่ยให้มันหายไปนะครับแล้วก็เติมความเฟรชให้กับตัวเราเนี่ยฮะทั้งอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกแล้วก็เหมือนการชาร์จแบตให้กับตัวเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟัง 10:53 นะครับในช่วงเวลาของเรากับชิงแมวเรดิโอเฟรชอัพครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับในชั่วโมงนี้เรามาพร้อมกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะครับสำหรับใครที่กังวลในเรื่องของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะฮะหรือกังวลเรื่องของโรคอ้วนนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะครับโรคระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดรวมไปถึงโรคมะเร็งกันด้วยวันนี้ทางโรงพยาบาลลานาเราเล็งเห็นแล้วก็มองเห็นนะครับในการที่จะรักษาโรคยากนะฮะจึงเพิ่มศักยภาพด้วยการยกระดับการรักษาโรคอ้วนภาวะน้ำหนักเกินครับโดยการเปิดเป็นศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทีมแพทย์อายุรกรรมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องนะครับมีนักกำหนดอาหารแผนกโภชนาการในการดูแลเรื่องของอาหารของคุณครับแล้วก็มีทีมสาขาวิชาชีพนะครับในการร่วมดูแลผู้ป่วยกันด้วยให้คุณสามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยครับและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพด้วยนะครับคุณผู้ฟังเมื่อน้ำหนักลดโรคร่วมต่างๆก็จะลดตามไปด้วยครับสำหรับเกณฑ์การผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนักด้วยการส่องกล้องนะครับวันนี้มีทั้งหมด3เกณฑ์ด้วยกันก็คือคนที่มีดัชนีมวลกาย BMI ตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไปนะครับแล้วก็เกณฑ์ที่2คือคนที่มีดัชนีมวลกายหรือ BMI ตั้งแต่ 32.5 ขึ้นไปร่วมกับคนที่มีโรคร่วมที่เกิดจากภาวะอ้วนและเกณฑ์ที่3ก็คือคนที่มีค่า BMI ตั้งแต่ 27.5 ถึง 32.5 และมีโรคเบาหวานที่ควบคุมด้วยการใช้ยากินหรือยาฉีดและยังควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้นะครับยังไงแล้วคุณฟังที่สนใจครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่โรงพยาบาลลานานะครับคุณผู้ฟังที่เว็บไซต์ lana-hospital.com นั่นเองครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

0: นี้รู้สึกผมเปิดเพลงที่เกี่ยวข้องกับทะเลนะสงสัยอยากจะไปทะเลนะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงแล้วกันครับชั่วโมงหน้านะฮะ3เพลงนี้รอคุณต้นชั่วโมงครับ
1: What's this coming up next

0: Don't go anywhere
1: อย่าเพิ่งไปไหนนะครับชั่วโมงหน้านะครับ3เพลงนี้เริ่มต้นนะฮะหลังจากเบรกข่าวนะครับแผลเป็นจากอะตอมชนะการครับแล้วก็ไม่ติดจาก You Boy TJ และกวินดูวานครับและไปปิดท้ายที่มาทีมและน้องโมบายนะครับสายตาของผมจะมองแค่คุณคนเดียวหลังเบรกข่าวเดี๋ยวเรากลับมาครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะวิกฤตตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อดันราคาน้ำมันดิบดูไบปรับตัวสูงขึ้นพุ่งแตะ170เหรียญคาดใช้เวลา4เดือนฟื้นตัวนายคงกระพันอินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเผยว่าจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานโลกโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำมันดิบหายไปประมาณ8ล้านบาร์เรลต่อวันคิดเป็นร้อยละ8ของปริมาณน้ำมันในตลาดโลกโรงกลั่นในตะวันออกกลางและเอเชียต้องลดกำลังการผลิตลงรวม 5.9 ล้านบาร์เรลต่อวันคิดเป็นร้อยละ6ของกำลังการกลั่นโลกส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นได้แก่นาฟตาน้ำมันดีเซลน้ำมันเครื่องบินเจ็ตและก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ส่วนผลกระทบด้านราคาพบว่าราคาน้ำมันดิบดูไบปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงก่อนสงครามถึงร้อยละ80อยู่ที่170ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้คาดการว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ4เดือนอุปทานน้ำมันในตลาดโลกจึงจะเริ่มฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับร้อยละ80ของช่วงก่อนเกิดสงครามเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ดังกล่าวได้มีการวางแนวทางและมาตรการบรรเทาผลกระทบไว้3ด้านหลักได้แก่เตรียมระบายน้ำมันดิบสำรองจำนวน400ล้านบาร์เรลเข้าสู่ระบบเพื่อชดเชยอุปทานที่ขาดหายไปปรับเส้นทางการขนส่งน้ำมันดิบหลีกเลี่ยงพื้นที่ขัดแย้งและเสนอให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของประเทศรัสเซียและอิหร่านเป็นชั่วคราวเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและอุปทานน้ำมันดิบเข้ามาเติมเต็มในตลาดโลกอย่างเร่งด่วนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเรา เนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
8: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and Out

และนี่คือ3เพลงนะครับที่ถูกการันตีเวลาว่าได้ฟังต้นชั่วโมงนะครับน้องโมบายนะฮะกับมาทีดครับสายตาของผมจะมองแค่คุณคนเดียวและยูบอยทีเจกวินดูวานกับไม่ติดฮะและอะตอมชนะการกับแผลเป็นนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กันต่อนะครับที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชอัพนะฮะสดชื่นไปกับเสียงเพลงที่มาพร้อมกับโตโยต้าเชียงใหม่นะครับวันนี้พบกับ Yaris Cross ฮะขับง่ายผ่อนสบายสบายนะครับมาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษสุดคุ้มเลย2ทางเลือกนะคุณผู้ฟังครับเลือกดูว่าคุณอยากได้แบบไหนนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 5,717 บาทต่อเดือนนะครับพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1และทางเลือกที่2ครับวันนี้นะฮะให้คุณนั้นผ่อนคลายสบายใจกับค่าน้ำมันนะฮะคุณผู้ฟังเราช่วยค่าน้ำมันมูลค่าอีก 10,000 บาทคุณเลือกได้เลยครับอยากได้แบบไหนนะฮะกับแคมเปญข้อเสนอสุดคุ้มเมื่อคุณเลือก Yaris Cross นะครับและเพิ่มความอุ่นใจไปอีก1ขั้นนะฮะเราขยายระยะเวลาการคุ้มครองกับ TCFR Plus สูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรนะครับเมื่อเขาเช็คตามระยะที่กำหนดและขยายระยะเวลาการรับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีพร้อมรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับจนถึง30มิถุนายนนี้แวะมากันได้ที่ Toyota เชียงใหม่นะครับทั้ง6สาขาทั้งสำนักงานใหญ่นะฮะบนถนนมหิดลครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสัมปะตองจอมทองฝางและลำพูนนะฮะ0532020009ครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

ียกได้ว่าคนคนนี้ที่ทำให้ตำนานของพอร์ชเนี่ยเดินหน้าต่อนะครับความรู้สึกที่เราเคยได้ยินเสียงร้องพี่โจนะฮะเหมือนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อเราได้ยินเสียงของเฟนนะฮะน้องเฟนนั่นเองครับประภาสตันเจริญนักร้องนำที่เป็นเจเนอเรชันต่อมานะฮะของพอสนะครับที่ทำหน้าที่ในการสานต่อตำนานวงแล้วก็รับตำแหน่งนักร้องนำอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2559นี่คือ10ปีแล้วนะครับที่พอสนะฮะเดินหน้าต่อนะฮะพร้อมกับเพลงเพราะๆอีกหลายๆเพลงที่ต่อเนื่องกันมานะฮะในยุค10ปีหลังนี้เองนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็1เพลงนี้ครับแค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึงนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นจากพี่ตู่ภพธรนะครับกับเอาไหมฮะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหานะครับในเรื่องของหนังศีรษะบางนะครับจากพันธุกรรมนะฮะหรือว่าศีรษะล้านนะครับหรือผมรู้จากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะฮะเรารู้สึกว่าบุคลิกภาพเนี่ยเราไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลยนะฮะอยากจะได้ผมที่สวยทำให้เป็นการส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีมากยิ่งขึ้นครับวันนี้เราให้คุณนั้นได้เพิ่มความมั่นใจแล้วก็คืนความมั่นใจให้กับคุณอีกครั้งพร้อมกับการมีรอยยิ้มนะฮะกับวิกผมสวยๆครับที่ไฮยูชิงใหม่นะครับทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับคุณผู้ฟังสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของหนังศีรษะบางนะครับหรือว่าศีรษะล้านจากพันธุกรรมนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เรามีวิกผมแท้นะครับให้คุณได้เลือกกันพร้อมกับวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับที่เราให้คุณได้ไปเลือกกันพร้อมกับความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดในการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองครับคุณผู้ฟังมีทั้งในส่วนของคุณสุภาพบุรุษแล้วก็คุณสุภาพสตรีด้วยนะครับใครอยากได้ผมสวยๆนะฮะคุณผู้ฟังฮะแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับเปิดบริการทุกวันฮะคุณผู้ฟังสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์นี้เลย0918583613นะครับ0918583613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเรานะครับเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook นะครับที่ไฮยูวิกได้เลยนะครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ต้องยอมว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเอกลักษณ์ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยมารวมตัวกันที่น้องทิกเกอร์คนนี้เลยฮะคุณผู้ฟังทั้งน้ำเสียงนะฮะที่ได้มาจากพี่แมวจิรศักดิ์แน่ๆฮะแล้วก็ความละมุนที่ได้มาจากพี่กี้นะฮะนี่คือใครคนหนึ่งครับคุณผู้ฟังจากทิกเกอร์และก่อนหน้านู้นจากวันธนกิจแล้วก็ซิริสเบคอนกับปรนัยนะครับในช่วงวันจันทร์นะฮะเตรียมตัวครับในการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะฮะซึ่งก็แน่นอนครับว่าเราคุ้นเคยกับโครงการคนละครึ่งนั่นแหละนะฮะคุณผู้ฟังแต่รอบนี้นะโครงการนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับการรับนะฮะในการช่วยนะฮะออกค่าใช้จ่ายให้เรา 60% นะฮะเราจ่าย 40% 60 40นะฮะจากเดิมเมื่อก่อนจะเป็น50 50คนละครึ่งนะฮะแต่ว่าตอนนี้จะบอกว่าคนละครึ่งมันก็ไม่ใช่นะฮะก็กลายเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวงเงินที่ได้นะครับรู้แล้วนะฮะจะได้คนละ 4,000 นะฮะตลอดโครงการโดยจะแบ่งจ่ายเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนนั่นหมายความว่าคือคุณจะใช้รวบเดียว 4,000 ไม่ได้นะฮะแต่เพียงแต่ว่าเราก็จะทยอยจ่ายให้นะฮะเดือนละ 1,000 บาท4เดือนด้วยกันนะครับแล้วก็วงเงินต่อวันก็เหมือนเดิมครับคือไม่เกิน200บาทนะฮะสำหรับการช่วยเนาะระยะเวลาในการใช้นะฮะเริ่มตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนะครับเข้ากับร้านที่ร่วมโครงการนะฮะส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่

ที่นะครับเขาบอกว่าจะเริ่มใช้ผ่านแอปได้วันที่15มิถุนายนนะครับในส่วนของการลงทะเบียนนะครับคุณผู้ฟังฮะกดรับสิทธิ์เริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าคือ25พฤษภาคมนะฮะถึง29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะฮะที่แอปเป๋าตังนั่นเองครับคุณผู้ฟังซึ่งง่ายๆนะฮะคุณเข้าไปที่แอปเป๋าตังนะครับแล้วมันจะมีแบนเนอร์นะฮะซึ่งจะเขียนว่าโครงการไทยช่วยไทย plus คุณก็กดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นคุณก็อ่านเงื่อนไขโครงการนะครับอ่านคือเงื่อนไขทั้งหมดนะฮะอ่านเสร็จปุ๊บกดยอมรับนะครับจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนนะฮะก็จะมีข้อความแสดงว่าคุณได้รับสิทธิ์แล้วก็วันที่เริ่มใช้ของโครงการนี้นะครับให้คุณกดปุ่มตกลงเท่านี้เองนะฮะก็ถือว่าเป็นการลงทะเบียนเรียบร้อยสำหรับคนที่เคยใช้คนละครึ่งมาแล้วนะฮะแค่คุณเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์แค่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะคุณผู้ฟังนะครับส่วนร้านค้านะฮะหรือว่าการลงทะเบียนนะครับร้านค้าเดิมนะฮะก็สามารถลงทะเบียนผ่านทางแอปถุงเงินได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนะครับส่วนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยนะครับตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนะครับส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่นะฮะผูกแอปไว้ได้ตั้งแต่10มิถุนายนเริ่มใช้15มิถุนายนนะครับคุณผู้ฟังซึ่งถามว่าโครงการนี้นะฮะเข้าร่วมอะไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการธงฟ้านะฮะร้านธงฟ้าร้านค้าทั่วไปได้เลยนะครับร้านอาหารเครื่องดื่มฟู้ดเดลิเวอรี่นะฮะร้านโอท็อปแล้วก็รวมถึงกิจการขนส่งสาธารณะนะครับผู้ฟังส่วนร้านที่ไม่เข้าร่วมนะฮะก็จะเป็นร้านประเภทนวดสปาทำเล็บทำผมอันนี้ไม่ร่วมโครงการนะครับนะยังไงก็ใครที่ต้องการใช้สิทธิ์นะฮะหรือต้องการยืนยันสิทธิ์ก็เริ่มนะครับ25พฤษภาคมนี้ของวันจันทร์นะฮะเตรียมตัวได้เลย

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะองค์การอนามัยโลกเผยความเสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในระดับโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำนายแพทย์ทีโดรอสอัดฮานอมกิเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก WHO เปิดเผยหลังการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในระดับโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำแม้ว่าจะมีการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาในระดับสูงก็ตามในแพทย์ทีโดรอสกล่าวเพิ่มเติมว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกถือเป็นการระบาดครั้งที่17ซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย139รายและผู้ป่วยที่คาดว่าติดเชื้อประมาณ600รายโดยตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเชื้อไวรัสอีโบลามีระยะการฟักตัวที่ยาวนานก่อนที่จะมีการตรวจพบการระบาดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาด

0: เจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
10: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
9: ่
10: ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. To Chiang Mai Radio.

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อ Air วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวีโตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer ASUSและแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันทานมื้อเที่ยงให้อร่อยมีเพลงเพราะฟังสบายให้คุณได้ฟังกันด้วยค่ะก็วันนี้เริ่มต้นที่ซิงนำงานเก่าที่เคยฟังกันนะคะแต่ว่าพอซิงนำมาร้องมันเพราะไปอีกแบบหนึ่งนะคะ Ain't No Sunshine นะคะ Ain't No Sunshine โดยซิงเพลงที่เพิ่งจบลงไป Bad Finger กับเพลง Baby Blue นั่นเองค่ะก็เป็นเพลงที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะวันนี้หลังจากที่ฝนฟ้าตกลงมาเราก็รู้สึกว่ามีความสดชื่นขึ้นบ้างเล็กน้อยทั่วๆไปนะคะก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะเอามาบอกกล่าวว่าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเปิดตลาดราคาทองคำวันนี้นะคะขึ้นมา850บาทจากราคาปิดเมื่อวันก่อนหน้าส่งผลให้ราคาทองคำเป็นอย่างนี้ค่ะทองคำแท่งนะคะซื้อ70,150บาทต่อ1บาทนะคะขายออก73,350บาทค่ะส่วนคองทองคำแท่งนะคะซื้อรับซื้อ 68,750 บาท63นะคะทองรูปพรรณขายออกบาทละ 71,100150บาทค่ะเป็นราคาทองคำภาคเช้าวันนี้ก่อนเที่ยงราคาประมาณนี้ส่วนภาคบ่ายจะขึ้นหรือลงอย่างไรลองติดตามกันต่อนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
3: ร้อนยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009
3: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและ siamtv.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คู่ซอง Good Memory วันนี้เป็นเพลงที่เรารู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่นานๆได้หยิบมาเล่นให้ฟังเพลงที่ชื่อฝนตกทีไรมันก็ตกเหมือนกับตกเพื่อกลบเกลื่อนน้ำตานะคะแต่คราวนี้ตกลงบนศีรษะนะคะไม่เป็นไรใส่หมวกก็ได้นะคะปั่นจักรยานก็ยังได้เลยทำให้เรานึกถึงภาพในภาพยนตร์ Butch Cassidy and the Sundance Kid นะคะที่มีเพลง Raindrops Keep Falling on My Head นะคะมีAli McGraw แสดงด้วยนะคะแล้วก็ Paul Newman ใช่ไหมคะ Raindrops Keep Falling on My Headแต่ว่าเป็นเพลงหน้าฟังของ BJ Thomas ที่ร้องแล้วก็เป็นเพลงทำให้เราได้มีกำลังใจว่าการบ่นไปมันก็เท่านั้นแหละนะคะพอชวันก็รับสภาพบรรยากาศนะคะจะฝนตกจะแดดออกเราก็ทำหน้าที่ของเรากันต่อไปเพื่อให้ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะ Raindrops Keep Falling on My Head Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: song good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีจัดหนักลดประชุดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะจัดโปรลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือสามารถผ่อนได้โดยไม่มีบัตรเครดิตร้อนขนาดนี้ต้องจัดของมันต้องมีอาทิอินเวอร์เตอร์ของสยามทีวีแอร์เย็นเร็วประหยัดไฟ BTU ละไม่ถึงบาทสั่งงานผ่านเสียงหรือมือถือได้ส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงโดยช่างชำนาญงานเครื่องซักผ้าเริ่มต้นเพียง 2,798 บาทซักและอบจบในเครื่องเดียวกันเพียง 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูแค่ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศเริ่มต้นผ่อนที่46บาททีวี55นิ้วเหลือเพียงแค่ 6,990 บาทและเอาใจนักเรียนนักศึกษาต้อนรับเปิดเทอมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมไอทีที่สุดล้ำจัดโปรลดสูงสุด 40% ครบทั้งมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจาก Apple Samsung Acer และ Asus รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษสุดลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเก่าแลกใหม่ลดเพิ่ม 5,000 บาทและร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กตู้เย็นรางวัลรวมทั้งหมด46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะสยามทีวีร้อนนี้ของมันต้องมีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วก็สาขาของเราอีก5แห่งนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าแวะชมที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นทุกสาขาของเราค่ะของโตโยต้าเชียงใหม่ที่ลำพูน3แยกเมืองง่าสันป่าตองที่จอมทองและที่สาขาฝางเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะ053-202-009ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณทุกท่านทุกวัน
3: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อ Air วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,700 อบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาท ฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขา

0: และสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและ siamtv.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: ต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: จากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระมีหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจมากมายทีเดียวค่ะวันนี้นำเสนอไม่อิจฉาคนที่เก่งกว่ามีคนหลายๆคนหลายๆแบบในโลกนี้มีทั้งคนที่เก่งฉลาดในระดับต่างๆกันจงหัดที่จะอยู่กับมนุษย์เหล่านี้ให้ได้อย่างสันติวิธีกับคนที่อ่อนด้อยกว่าเราจงใช้งานหรือให้งานแบบคนที่อ่อนด้อยกว่าคือให้งานที่ง่ายๆพร้อมทั้งให้กำลังใจและสอนงานให้เขาด้วยกับคนที่เก่งและฉลาดกว่าจงให้งานหรือใช้งานเขาแบบคนฉลาดโดยยกย่องให้งานและชมเชยเขาเราจะไม่อิจฉาคนที่ฉลาดกว่าเพราะเรารู้จักคุณค่าของมนุษย์ที่แตกต่างกันเขาจะทำงานให้เราเต็มความสามารถและเขาก็จะไม่ทุกข์เพราะความอิจฉาเขา
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะวิลลี่เนลสันกับเพลง On the Road Again เพลงที่2 Everything is Beautiful นะคะโดย Ray Stevens เพลงที่3เป็นเพลงของ Madonna นะคะกับ American Pie นะคะอีก1เพลงที่น่าฟังใน3เพลงเพราะวันนี้ค่ะก็Triple Track 3 in 1 in 1จัดเสนอในช่วงท้ายๆของรายการ Beautiful Sound ทุกวันค่ะอยากฟังเพลงแบบไหนอย่างไรจะให้คำแนะนำกับรายการของเราก็ยินดีนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะฟัง Triple Track 3 in 1 วันนี้ค่ะ

ที่ยงวันทุกวันเพราะว่าจะอยู่เป็นเพื่อนเบรกมื้อเที่ยงของคุณได้ฟังเพลงเพราะฟังสบายสบายตอนนี้ก็ขอส่งคุณเข้าทำงานต่อสำหรับหลายท่านที่จบเบรกปิดเบรกแล้วนะคะก็มีโค้ดดีๆส่งท้ายกันค่ะคุณสามารถสร้างความสำเร็จให้ตัวเองได้เพียงครั้งเดียวแต่คุณสามารถช่วยหลายคนประสบความสำเร็จได้ด้วยการให้แรงใจและกำลังใจแก่เขาบิวตี้ฟูลสาววันนี้ไปก่อนค่ะนะคะมีความสุขกับการทำงานในช่วงบ่ายทุกท่านค่ะกันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลผลักดัน e-sport เข้าสถานศึกษาทั่วประเทศเปลี่ยนเกมเป็นเครื่องมือฝึกทักษะสร้างเงินสร้างอาชีพพร้อมปั้นเด็กไทยสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับโลกที่มีมูลค่ามหาศาลร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงถึงความคืบหน้านโยบายสำคัญด้านการศึกษาว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเดินหน้ายกระดับการเรียนรู้ของเด็กไทยสู่โลกอนาคตด้วยการผลักดัน e-sport เข้าสู่สถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมทุนมนุษย์ดิจิทัลรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และเป็นการเปิดมุมมองใหม่ต่อการศึกษาไทยที่เชื่อมโยงทักษะดิจิทัลความคิดสร้างสรรค์และเศรษฐกิจในอนาคตเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมในระยะแรกจะนำ e-sport เข้าสู่ชมรม 2B Number 1ในโรงเรียนทั่วประเทศก่อนเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้ฝึกฝนใน4ด้านหลักได้แก่ทักษะด้านเทคโนโลยีการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและการบริหารจัดการตนเองพร้อมคัดเลือกตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันทั้งระดับโรงเรียนระดับชาติและระดับนานาชาติจากนั้นจะต่อยอดสู่หลักสูตรการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตโดยรัฐบาลไม่ได้มอง e-sport ในมิติของความบันเทิงเท่านั้นแต่มองเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจและสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับเยาวชนไทยได้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุได้ว่ารัฐบาลมุ่งหวังจะเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของเด็กไทยจากการเรียนเพื่อจดจำไปสู่การเรียนเพื่อคิดวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเสริมศักยภาพซึ่งเชื่อมั่นว่าเด็กไทยทุกคนมีศักยภาพขอเพียงเปิดเวทีเปิดโอกาสและเปิดเครื่องมือที่เหมาะสมเด็กไทยก็พร้อมแข่งขันได้ในทุกสนามของโลกได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในตอนชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: โรคอ้วนอันตรายบอกเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม .3 กศน ม .6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening.

ค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะกลับมาเจอกันรอบบ่าย13นาฬิกาถึง15 16นาฬิกานะคะกับบ่ายของวันพฤหัสบดี21พฤษภาคม2569กับแสงแดดที่ร้อนแรงไม่แผ่วไม่เบาเลยนะคะอุณหภูมิตอนนี้32องศาถามว่าร้อนไหมก็ทั้งร้อนแล้วอบอ้าวอีกต่างหากด้วยค่ะก็เลยเริ่มต้นกับเพลงสากลเพราะๆช้าๆเบาๆกันก่อนกันละกันกันจากอิซาวูดเพลงนี้กับ247นะคะยังคายกับบลูและรวมไปถึงพิงค์สวีทด้วยกับ As My Voice นั่นเองค่ะเพิ่มเติมความสุขในการฟังเพลงเป็นเพื่อนกันตลอดทั้งบ่ายนี้เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะนั่งยาวๆไปมาถึงงานของ ATS Rising เพลงนี้กับ I Love You Creed

ค่ะคุณผู้ฟังกันจาก Lady Gaga และ Brandy Cooper นะคะก่อนหน้านั้นมี Columns Card กับ You Are The Reason และ I Love You 3000จาก ATS Rising นั่นเองค่ะตอนนี้บ่ายโมงกับ29นาทีแล้วนะคะอยู่ด้วยกันบ่ายนี้ค่ะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่เพิ่มสีสันในวันเดินทางให้คุณสบายใจยิ่งขึ้นค่ะเรื่องของการดูแลรถสำคัญเสมอซึ่งบางคนอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะดูแลรถให้เราดูแลคุณได้นะคะสบายใจหายห่วงเลยค่ะเพราะว่าเราดูแลให้ครบทุกอย่างเช็ครถให้มั่นใจจะได้ไม่เกิดปัญหารถเสียกลางทางโดยเฉพาะเรื่องของยางอันนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าฝนตกถนนลื่นเป็นของคู่กันจริงๆค่ะมาเปลี่ยนยางให้มั่นใจกันนะคะเปลี่ยนยางครั้งนี้คุ้มครบจบในที่เดียวกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาพร้อมให้การดูแลคุณค่ะมาพร้อมกับโปรสุดใช่ไปได้สุดคุ้มฟีลดีๆทุกระยะสลดยางรถยนต์ตามขอบยางทุกยี่ห้อทุกขนาดเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นมีส่วนลดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับยางรถยนต์เฉพาะรุ่นค่ะฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นนะคะวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนัดหมายรับบริการได้กับ Toyota เชียงใหม่เราทั้ง6สาขาพร้อมให้บริการเสมอสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมพาณิชย์นะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วน call center เราสอบถามเพิ่มเติมนะคะ0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมออย่าลืมนะคะนัดหมายในการรับบริการจองคิวล่วงหน้าเพื่อความสะดวกสบายในการรับบริการได้กับ Toyota เชียงใหม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาถึงงานของศิลปินบิลกินบ้านเรากันบ้างบิลกินมาฟีเจอริงกับเพลงนี้กับแซคตาตาบุโลนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงความหมายดีกับ Give Me Your Flavor

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

ะเพลงนี้ค่ะคุณฟัง Dancing with my phone เพลงนี้นะคะก่อนนั้นมีซันไรส์กับซานฟรานซิสโกสตรีทซานฟรานซิสโกสตรีทนั่นเองนะคะบ่ายโมงกับมีประมาณ45นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเวลาของการฟังเพลงช่วงบ่ายและก็เพลงสากลมาพร้อมด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของการกินกันบ้างค่ะคุณฟังล่าสุดญี่ปุ่นเขาไปไกลแล้วนะคะชวนรู้จักช้อนไฟฟ้าตัวช่วยที่ทำให้อาหารเค็มได้เค็มขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องเติมเกลือเพิ่มเข้าไปนะคะซึ่งเป็นการเปิดตัวช้อนเกลือไฟฟ้าสุดล้ำนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นค่ะที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้คนลดโซเดียมได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะคนที่ต้องการควบคุมความเค็มแต่ว่ายังอยากกินอาหารอร่อยเหมือนเดิมเพราะบางทีมันก็ขาดไม่ได้นะเปรี้ยวหวานมันเค็มต่างๆนานาซึ่งบางทีมันก็ต้องเติมรสชาติเข้าไปนิดนึงให้มันแบบนัวๆให้มันอร่อยอร่อยแต่ถ้าเกิดกินเค็มมากเกินไปโรคไตก็ตามมาค่ะล่าสุดก็มีการเปิดตัวช้อนไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นนะหลักการทำงานฟังดูเหมือนหลุดมาจากอนาคตเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าตัวช้อนจะปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆผ่านปลายช้อนลงไปที่ลิ้นเพื่อกระตุ้นไอออนโซเดียมในอาหารทำให้สมองของเรารับรู้รสเค็มได้ชัดขึ้นแม้อาหารจานนั้นจะใส่เกลือน้อยกว่าปกติพูดง่ายๆก็คืออาหารไม่ได้เค็มขึ้นแต่ว่าลิ้นของเรารู้สึกว่าเค็มขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งจุดสนใจก็คือญี่ปุ่นเขากำลังก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุเต็มตัวและหนึ่งในปัญหาสำคัญก็คือผู้สูงอายุจำนวนมากเนี่ยต้องการลดบริโภคโซเดียมเพราะเสี่ยงโรคความดันหัวใจแล้วก็ตายแต่ปัญหาคือพอลดเค็มปั๊บอาหารก็ไม่อร่อยก็ทานข้าวไม่ลงอีกก็ไม่มีแรงอีกนะซึ่งบางคนอาจจะสงสัยแล้วว่าไฟฟ้าจะช็อตไหมคำตอบคือกระแสไฟฟ้าต่ำมากเลยทีเดียวค่ะอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อร่างกายและถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการรับรสโดยเฉพาะไม่ได้เหมือนเครื่องช็อตไฟฟ้าทั่วไปนะฮะและสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือนี่เป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีเปลี่ยนชาติอาหารในอนาคตเพราะนักวิจัยหลายประเทศกำลังทดลองใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อปรับทั้งรสเค็มรสหวานหรือแม้แต่ประสบการณ์กินแบบใหม่ๆนั่นเองค่ะในอนาคตเราจะได้เห็นโลกที่ของอร่อยไม่จำเป็นต้องแลกกับสุขภาพอีกต่อไปแต่ใครคิดว่าของใช้ธรรมดาอย่างช้อนจะกลายเป็นหนึ่งนวัตกรรมอาหารที่คนทั้งโลกจับตามองนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็น่าสนใจดีเหมือนกันเพราะว่าบางคนนี้มันต้องนิดนึงอ่ะพี่เตือนเองก็เป็นคนที่ติดเค็มมากๆเลยทีเดียวเวลาสั่งส้มตำก็คือกินแบบเขาเรียกเป็นสั่งรสชาติที่แบบไม่ใส่น้ำตาลเลยนะเป็นคนที่ไม่กินน้ำตาลจะสั่งเป็นลักษณะของเผ็ดเปรี้ยวเค็มไม่ใส่น้ำตาลเลยประมาณเนี้ยเพราะมันต้องเค็มมันต้องนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของความเค็มนี้บางทีมันก็เสี่ยงกับสุขภาพมากๆเลยทีเดียวญี่ปุ่นเขาไปไกลจริงๆค่ะคุณผู้ฟังแต่จะทานอะไรก็อย่าลืมดื่มน้ำด้วยนะอันนี้ก็สำคัญมากๆร่างกายขาดน้ำไม่ได้ใช้ล่าเพลงนี้กับวอเตอร์ค่ะ

ชเมลโล่ค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้กับ Friends นะคะก่อนหน้านั้นมี Naughty Boy กับ La La La featuring กับ Sam Smith ด้วยแบบเดียวจะบ่าย2แล้วนะคะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยในชั่วโมงนี้ของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHz และส่งท้ายไปพร้อมกับเพลงนี้ของ Alan Walker กับ Fredette ละกันนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2พร้อมกับเพลงไทยค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอินเดียใกล้แตะ50องศากระทบหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงขาดน้ำฮีทสโตรกสูงหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงหลังอุณหภูมิในหลายรัฐพุ่งสูงระหว่าง40ถึง47องศาเซลเซียสขณะที่รัฐอุตรประเทศซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศวัดอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 48.2 องศาเซลเซียสส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์แพทย์ในอินเดียเตือนว่าหญิงตั้งครรภ์ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยจากความร้อนมากกว่าคนทั่วไปเนื่องจากร่างกายต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อหล่อเลี้ยงทั้งมารดาและทารกในครรภ์เมื่อเผชิญอุณหภูมิที่สูงมากอาจเกิดภาวะขาดน้ำอ่อนเพลียจากความร้อนรวมถึงโรคลมแดดหรือ heat stroke ซึ่งเป็นภาวะอันตรายที่อาจส่งผลกระทบทั้งแม่และเด็กในครรภ์นีลัมประจาปตีรองศาสตราจารย์ภาควิชาสูตินรีเวชโรงพยาบาลรัฐบาลเมืองสุรัตเปิดเผยว่าในช่วงอากาศร้อนจัดหญิงตั้งครรภ์มีโอกาสเป็นลมหรือหมดสติได้ง่ายกว่าปกติเพราะระหว่างการตั้งครรภ์ความดันโลหิตมักต่ำอยู่แล้วและเมื่อร่างกายสูญเสียน้ำหรือเผชิญความร้อนสูงความดันอาจลดลงจนเกิดอาการวิงเวียนหน้ามืดหรือหมดสติได้นอกจากนี้หากร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ทันอาจนำไปสู่ภาวะ heat stroke ซึ่งถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนแพทย์แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของวันโดยเฉพาะช่วงเที่ยงถึงบ่ายควรพักผ่อนในสถานที่อากาศถ่ายเทสะดวกหรือมีเครื่องปรับอากาศพร้อมดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำรวมถึงสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีหากมีอาการผิดปกติเช่นเวียนศีรษะอ่อนแรงหัวใจเต้นเร็วหรือมีไข้สูงควรรีบพบแพทย์ทันทีทั้งนี้อินเดียซึ่งตั้งอยู่ในเขตร้อนมักเผชิญอากาศร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนเป็นประจำแต่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคลื่นความร้อนมีแนวโน้มรุนแรงและยาวนานมากขึ้นซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นและส่งผลให้หลายประเทศในเอเชียใต้ต้องเผชิญสภาพอากาศสุดขั้วบ่อยครั้งมากขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
6: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: You're listening. 92.

ไม่มีวันที่ทำให้เธอเสียใจนะคะงานจากกระเช้าสีดาค่ะเสียงของนนทนนกับพิงนะคะเพลงนี้เก่านิดเดิมแต่เพราะมากจะมีสักคนหนึ่งที่เป็นที่พักพิงให้เราเสมอค่ะก่อนในนั้นมีบอยสมภพด้วยกับลืมไปหรือเปล่าในเวอร์ชันคัฟเวอร์นะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2และเข้าสู่เพลงไทยด้วยกันค่ะ 14:18 เชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์นะซึ่งตอนนี้หลายคนก็กำลังค้นหาข้อมูลในส่วนของไทยช่วยไทย Plus 60-40 นั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีตัวเลขนี้บอกด้วยใครที่สนใจเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.thaichuaythaiplus.th ได้ค่ะซึ่งในนั้นก็จะมีข้อมูลต่างๆนานาให้เราได้รู้กันด้วยทั้งในส่วนของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็โครงการไทยช่วยไทยพลัสสำหรับประชาชนทั่วไปนั่นเองนะคะซึ่งในการใช้จ่ายรอบนี้อาจจะงงนิดนึงเพราะว่าปกติเนี่ยเราคนละครึ่งรัฐจ่ายให้เราครึ่งนึงเราเองก็ครึ่งนึงมันก็คิดง่ายๆสบายๆแต่โครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่คือรัฐจ่ายให้ 60% และเราจ่ายเอง 40% ง่ายๆก็คือรัฐเนี่ยก็จะให้เราเดือนละ 1,000 บาทใช่ไหมคะก็คือ 60% ส่วนหลังจากนั้นเราจ่ายเองเดือนละ667บาทก็ประมาณ 40% นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในเดือนนึงเนี่ยเราจะใช้จ่ายได้ประมาณ 1,667 บาทนั่นเองนะเราก็เติมเข้าไปอีก600กว่าบาทหรือว่าถ้าเกิดเราจะใช้เกินหมายถึงว่าวงเงินเราเองก็เติมไปเผื่อก็ได้เผื่อไปซื้อของแล้วมันไม่ได้เปะๆตลอดอะไรประมาณนี้ก็เติมเกินได้แต่ว่ารัฐให้เรา 1,000 บาทนั่นเองค่ะนั่นก็หมายความว่าแต่ละวันที่รัฐจะให้เราใช้จ่ายวันละ200บาทถ้าเกิดเราใช้เต็มวงเงินเลยนะก็คือรัฐให้200เราจ่ายเองอีก 40% ก็คือ133บาทนั่นก็หมายความว่ายอดเงินที่เราใช้ในแต่ละวันเนี่ยใช้ได้อยู่ที่ใช้ได้อยู่ที่333บาทนั่นเองนะคะแต่ก็เติมเงินเข้าไปให้พอใช้ประมาณนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องย้ำเลยหลายคนบอกมีความรู้สึกว่าเขาให้เดือนละพันเดือนนี้ใช้ไม่ถึงใช้ไม่หมดเอาทบไปเดือนหน้าไม่ได้นะแต่ละเดือนเขาให้เรา 1,000 บาทพอสิ้นเดือนมาปั๊บใช้ไม่ถึงใช้ไม่หมดเนี่ยเขาจะตัดยอดนี้ไปเลยแล้วก็ให้วงเงินใหม่ก็คือในเดือนต่อไปก็คือ 1,000 บาทเพราะฉะนั้นใช้ให้หมดกันละกันบางคนบอกว่าไม่ต้องตัดหรอกใช้หมดแน่นอนตั้งแต่ต้นเดือนเลยก็ว่าได้และในของแอปพลิเคชัน Delivery เนี่ยจะเริ่มใช้ได้15มิถุนายนนั่นเองนะและรอบนี้ปีนี้เป็นสิ่งที่ใช้ได้ก็คือร้านอาหารทั่วไปแต่ว่าในส่วนของสปาร้านตัดผมใช้ไม่ได้นะคุณผู้ฟังต้องศึกษาให้ดีว่าจะมีบางร้านค้าที่ไม่เข้าข่ายในการที่ใช้สิทธิ์ในส่วนนี้เพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีอย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็อัปเดตกันด้วยปีนี้น่าจะไม่มีภาพบรรยากาศในการไปรอหน้าธนาคารกรุงไทยในการยืนยันตัวตนนะเพราะว่าใช้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันป่าต่างซึ่งบางคนเข้าไปแล้วจะเห็นว่ามีแบนเนอร์ของไทยช่วยไทย plus ขึ้นมาแล้วนั่นก็หมายความว่าเราแค่กดเราแค่เข้าไปในวันที่15นะคะตั้งแต่6โมงเช้าเข้าไปกดแล้วก็ไปกดตกลงอะไรต่างๆซึ่งน่าจะไม่ยุ่งยากมากมายถ้าเกิดเรายืนยันตัวตนเรียบร้อยมันก็จะง่ายได้เพราะฉะนั้นไปทำส่วนนี้ให้เรียบร้อยกันละกันนะคะจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องไปรออยู่หน้าธนาคารในช่วงของวันที่จะต้องลงทะเบียนเพราะว่าบางคนอาจจะใช้ไม่เป็นจริงๆศึกษาแต่ตอนนี้บอกพี่น้องบอกเพื่อนให้เรียบร้อยกันละกันนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของป๊อปปังกูลและแดนโดรฟินเพลงนี้กับสลักจิตค่ะ

ความรักนะคะซิงเกิลล่าสุดของอิงวรันธรค่ะก็เดี๋ยวฟังชื่อเพลงว่าจำไว้จากอิงวรันธรนั่นเองหรือว่าคุณอิงซึ่งเพลงนี้ MV เพิ่งจะเปิดตัวปล่อย MV ให้เราได้ดูกันเมื่อวานนี้เอง20พฤษภาคมนะคะแล้วก็ได้พระเอกคนหล่อคนที่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆกันเลยทีเดียวนั่นคือณเดชน์คูกิมิยะมาเป็นพระเอกใน MV นี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังถ่ายทอดเรื่องราวของคู่รักที่มาอยู่ใกล้กันในวันที่ไม่ได้ไปกันต่อนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าจำไว้เพลงนี้ของอิงเนี่ยไม่ใช่แค่เพลงเศร้าแต่ว่าคือเพลงที่เป็นพื้นที่ให้เราได้ยอมรับความจริงว่าเขาไม่รักเราแล้วแล้วก็เป็นเพลงนึงที่อิงเองก็บอกว่ามีส่วนร่วมในทุกอย่างเลยทีเดียวค่ะในการทำงานอย่างเต็มที่กับเพลงนี้ค่อนข้างเป็นเพลงเศร้าที่อิงถ่ายทอดดีๆมากแม้ในชีวิตจริงไม่ได้เศร้ากับความรักทั้งอิงเองแล้วก็ณเดชน์คุกิมิยะเขาไปดู MV มาก็มีคอมเมนต์น่ารักน่ารักเยอะเลยทีเดียวค่ะกันฟังอย่างเช่นก็บอกว่าตัดใจเธอเขาแต่งงานกับยาย่าแล้วอะไรประมาณนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะบางทีการได้ดู MV มันก็ทำให้เราได้เห็นการทำงานอีกหลายๆอย่างแล้วก็ได้เห็นความหมายของเพลงมากยิ่งขึ้นด้วยก็เป็นซิงเกิลล่าสุดของอิงวรันธรกับจำไว้นั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันค่ะชั่วโมงนี้ของเรามาพร้อมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเปิดเทอมใหม่เด็กๆที่บ้านใครไม่สบายบ้างนะคะลูกน้อยไม่สบายหลังเลิกงานก็พามาหาเราได้ค่ะกุมารแพทย์หมอเด็กของเราพร้อมให้บริการออกตรวจถึง1 ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะดูแลโดยกุมารแพทย์มากประสบการณ์ค่ะพร้อมดูแลลูกน้อยอย่างใส่ใจทั้งการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและติดตามพัฒนาการของเด็กด้วยกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอชั้น2อาคารพรีเมียร์ด้านหน้านี่มีของเล่นให้น้องๆได้เล่นกันด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติม0532000002ต่อ2281ค่ะเพราะทุกช่วงเวลาของลูกน้อยสำคัญสำหรับเราเสมอให้บริการเสมอๆกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะดูแลลูกน้อยในด้านไหนบ้างอย่างเช่นตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็กทั้งไข้ไอหวัดปอดอักเสบท้องเสียผื่นแพ้ต่างๆติดตามพัฒนาการของเด็กฉีดวัคซีนตามวัยดูแลโรคภูมิแพ้หอบหืดแล้วก็ไซนัสนะคะทั้งอาการแพ้ไอเรื้อรังหอบหืดแล้วก็ไซนัสอักเสบรวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและดูแลเด็กกันด้วยค่ะใครๆก็ใกล้หมอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของเชียงใหม่ใกล้หมอได้ค่ะ0532000002และ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงเพลงนี้กันบ้างงานจาก Sirius Bacon นะซึ่งก็มีซิงเกิลมาให้เราได้ฟังกันเรื่อยๆนี่คือเพลงในชื่อว่า

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh, refill the music.
6: Chiang Mai Radio.

คำเฉยๆเวอร์ชันหนึ่งที่น่าฟังมากๆเสียงของเหมือนพลอยนะคะคำเฉยๆงานเก่าของ Big and the Superband ค่ะก่อนหน้านั้นมีอีกหนึ่งเพลงของอนาคตชื่อเพลงว่าทุกวันเติมความสุขเติมอะไรดีๆให้กับตัวเองทุกวันก็แล้วกันเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะเจออะไรบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะไม่แน่นอนจริงๆค่ะทุกวันนี้เติมความสุขให้เต็มที่เลยค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับไฮยูวิกกันด้วยใครที่ไม่มีความมั่นใจเวลาจะไปไหนแล้วรู้สึกว่าผมของตัวเองเนี่ยยังไม่โอเคยังไม่ถูกใจเท่าไหร่วันนี้แนะนำเลยค่ะคุณผู้ฟังปัจจุบันนี้การใส่วิกไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายคุณสามารถเสริมความมั่นใจให้ตัวเองได้ค่ะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือว่าเคมีบำบัดนะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียมเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีได้ในทุกมุมมองซึ่งมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีนั่นเองมาลองใส่มาลองสวมกันได้ค่ะซึ่งร้านนี้วิกผมสวยมากใส่แล้วต้องสวยและไม่ให้ดูเหมือนใส่วิกเลยนะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าความเนียนเป็นธรรมชาตินี่เขามือโปรแล้วก็มืออาชีพมากๆเลยทีเดียวนะคะแวะมาชมสินค้ากันได้ค่ะอยู่ที่เชียงใหม่นี่เองนะคะวิกผมแท้ 100% ออกแบบมาเพื่อความเบาสบายใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะผมสวยคุณภาพดีสำหรับหลายท่านที่อาจจะเปลี่ยนลุคตัวเองโดยที่ผมสั้นไม่ต้องร้อยผมยาวผมยาวก็ไม่ต้องไปตัดผมเลยค่ะใส่วิกแล้วดูดีเสริมความมั่นใจในราคาพิเศษด้วยซึ่งตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นให้สมัครลูกค้าที่สนใจนะคะนั่นคือวิกผมสวยจัดหนักโปรโมชั่นพิเศษลดราคามากกว่า 40-70% และสมัครคุณผู้ฟังของเชียงใหม่เรดิโอเราลดเพิ่มอีกค่ะเพียงแค่ไปที่ร้านแล้วบอกว่าฟังจากเชียงใหม่เรดิโอได้ยินวิกผมของไฮยูเชียงใหม่จากเชียงใหม่เรดิโอนี้ได้สุดสวยให้เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ไว้ไปเจอกับเราได้ค่ะอยู่ที่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.นะคะแวะไปดูสินค้าที่หน้าร้านได้มีคนได้เลือกเยอะลองสวมให้ถูกใจกันได้ค่ะ0918583613 0918583613กับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่สาขามีโชคนะคะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ ไฮยูวิกได้เลยค่ะซึ่งใน Facebook ของเราก็จะมีรีวิวจากลูกค้าจริงที่ซื้อไปแล้วก็ใส่ดูดีและมั่นใจมากๆเลยทีเดียวแวะไปใส่แล้วก็แวะไปสอบถามเพิ่มเติมได้กับไฮยูเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงั้นจะเคลียร์เพลงนี้บ้างกับทีละน้อยค่ะ

รักเธอจนไม่สามารถรักใครได้อีกนะคะอยู่ด้วยกันนานๆรักกันไปนานๆตีกันไปนานๆนะเขาบอกคู่รักที่ตีกันบ่อยๆอาจจะเพิ่มความรักเพิ่มความแบบหวานละมุนให้กับความรักได้อะไรประมาณนี้นะคะรักนานๆงานจากเดิมสารวัตรค่ะและงานจากเธอกับทีละน้อยด้วยพูดถึงพันคงตอนนี้ต้องบอกว่ามีหลายๆคนตามไปดูเขาล่าสุดเห็นเบลล่าเองนะยอมที่จะนั่งรถไฟแล้วก็ไปหาพันคงเองเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ตอนนี้ได้ข่าวว่ามาริโอนะคะนักแสดงชื่อดังของเราแล้วก็จันจิเองก็ไปดูพันคงเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าต้องได้ดูแบบมีตะข่ายสีเขียวๆมากั้นอะไรประมาณนี้ก็เสียดายเหมือนกันนะหลังจากที่มีเรื่องราวของชาวอเมริกัน2คนที่ลงไปในภูเขาของในที่ที่อยู่ของพันคงอ่ะเขาก็มีมาในการเข้มงวดมากๆเลยทีเดียวตอนนี้แม่ออนไลน์ทั้งหลายก็เป็นกังวลกันว่าจะเห็นพันคงได้ยังไงบ้างอะไรประมาณนี้จากความสามารถของแต่ละคนก็ไม่เบาเรายังสามารถเห็นได้แต่ว่าจะเห็นแบบตะข่ายเขียวๆมากั้นจันจิเองมาริโอเองก็ไปดูตะข่ายเขียวๆเช่นเดียวกันบอกแล้วว่าพันคงดังจริงๆนะคะคุณผู้ฟังส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะจิตและพิกซี่กับอย่าแตกสลายเพราะใครเลยดูแลใจตัวเองดีๆมีความรู้สึกว่าพอบ่ายมานี่คลึ้มมาเลยนะคะจะตกหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพาณิชย์จับมือมาสเตอร์เชฟดันวัตถุดิบไทยเสิร์ฟ3สายการบินกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในเดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตรไทยผ่านโครงการ DITX Master Chef ร่วมกับบริษัทเฮลิโคเนีย H Group จำกัดผู้ผลิตรายการ Master Chef Thailand พร้อม3สายการบินหลักได้แก่ไทยแอร์เอเชียไทยแอร์เวสอินเตอร์เนชั่นแนลและ Bangkok Airway นำวัตถุดิบคุณภาพจากเกษตรกรไทยมาต่อยอดเป็นเมนูอาหารระดับพรีเมียมเพื่อบริการทั้งบนเที่ยวบินและในห้องรับรองผู้โดยสารนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งสร้างตลาดใหม่ให้เกษตรกรไทยพร้อมยกระดับภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยผ่านแนวคิด Local Ingredients World Class Experiencesกรมการค้าภายในได้คัดเลือกวัตถุดิบจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศส่งต่อให้ผู้เข้าแข่งขันจากรายการ MasterChef Thailand Season 7นำไปสร้างสรรค์เมนูร่วมกับเชฟของสายการบินก่อนต่อยอดสู่บริการจริงสำหรับผู้โดยสารชาวไทยและต่างชาติอธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่าหัวใจสำคัญของโครงการคือการช่วยดูดซับผลผลิตจากเกษตรกรและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าไทยผ่านความคิดสร้างสรรค์ของเชฟรุ่นใหม่รวมถึงใช้ตลาดการบินเป็นช่องทางสร้างการรับรู้ระดับนานาชาติให้กับวัตถุดิบไทยด้านนายกิติกรเพ็ญโรจน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเฮลิโคเนียเอชกรุ๊ปจำกัดกล่าวว่าบริษัทพร้อมใช้พลังของรายการ MasterChef Thailand และเครือข่ายคอนเทนต์อาหารในเครือช่วยประชาสัมพันธ์วัตถุดิบไทยไปยังผู้บริโภคทั่วโลกพร้อมสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยอย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: ัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 90

ไม่ใช่คนรูปหล่อไม่ใช่คนเสียงดีแต่ก็มีหัวใจที่รักเธอแบบเต็มที่จริงๆนะคะเพลงรักเพลงหนึ่งค่ะงานเก่าของโมโนโทนเวอร์ชันล่าสุดของฟิลโลฟิลโลร้องไว้นะคะก่อนหน้านั้นมี3 Went Down แล้วก็ What If กับเหตุผลค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่3บ่าย3กว่าๆแบบนี้ฟังเพลงพร้อมด้วยกันนะคะชั่วโมงนี้ก็มีเพลงไทยมาฝากกันเหมือนเดิมแล้วก็มีครึ่งหลังติดตามกันได้กับเอเชียนซองด้วยนะคะมาถึงงานของปาโปเตโต้เพลงนี้บ้างจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพนักงานใหม่โปรดรับไว้พิจารณานะคะชื่อเพลงก็คือพนักงานใหม่ในโลกใบนี้ค่ะ

อยากจะมีโมเมนต์ของเรนโซนบ้างนะคะฝนหายไปตกมาแค่คืนก่อนเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังแต่ตกหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะลุ้นกันต่อฟ้าฝนว่าจะมาถึงเราหรือเปล่าเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานจากศิลปินมายาราบแล้วก็สีนายกับเรนโซนป้าปอเตโต้กับพนักงานใหม่บนโลกใบนี้นะคะใบ3กับ24นาทีมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะกับรถคันใหม่ที่พร้อมให้คุณได้เลือกและเดินทางสบายๆชอบแบบไหนโตโยต้าเชียงใหม่เรามีศูนย์บริการที่ดูแลกันอย่างทั่วถึงแล้วก็มีรถพร้อมส่งมอบกันด้วยไม่ต้องรอนานนะคะมีหลากหลายรุ่นทีเดียวค่ะที่พร้อมเติมเต็มการเดินทางคุณให้แฮปปี้มีความสุขมากยิ่งขึ้นจะเดินทางไปเที่ยวไปทำงานไปไหนมาพร้อมกับหลากหลายรุ่นทีเดียวค่ะบางคนอยากจะได้รถคันเล็กๆขับแบบสบายๆอีโคคาร์ที่ขายดีเสมอนั่นคือ Yaris Active ของเรานะคะหรือว่าความสุขที่ใหญ่ขึ้น Yaris Cross คันนี้ขับง่ายผ่อนสบายมาพร้อมกับข้อเสนอสุดคุ้มทางเลือกที่1ค่ะผ่อนเริ่มต้น 5,717 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยและทางเลือกที่2 Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทนะคะเพิ่มความอุ่นใจไปอีกขั้นกับการขยายการคุ้มครอง TCFR Plus สูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเข้าเช็คระยะตามกำหนดค่ะขยายระยะเวลารับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริดนาน10ปีพร้อมรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางคันนี้สวยมากๆแวะไปเลือกกันได้หรือว่าเป็นรถกระบะที่ใช้งานได้ดีมากๆก็คือ Hilux Revo และ Hilux Tavo นะคะคันใหญ่ใหม่ล่าสุดเท่ได้อีกแถมลุยได้สุดก็ต้องยกให้รุ่นของ Land Cruiser FJ กันด้วยค่ะชอบแบบไหน Toyota เชียงใหม่เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอกับ6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนด้วยนอกจากจะมีในส่วนของรถคันใหม่ให้คุณได้เลือกกันแล้วเนี่ยเรายังมีศูนย์บริการที่พร้อมดูแลอย่างจริงใจด้วยค่ะจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คการจะส่งซ่อมตรงไหนก็พร้อมแก้ไขได้อย่างตรงจุดด้วยกับช่างของเรานะคะนัดหมายรับบริการได้ที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คนค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของToyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะคุณทำเพลงนี้มาค่ะพี่สุกฤตวิเศษก้าวอู้บะจางขนาดอยู่ในวัดนะคะก็ยังมีรีวิวแน่นๆมีคนตามไปให้กำลังใจเยอะเลยทีเดียวอู้บะจางซิงเกิลล่าสุดเพลงล่าสุด1

นี้ล็อกไว้ที่เธอแล้วเรียบร้อยล็อกกลอนปิดประตูเลยนะคะปิดประตูปิดหัวใจกันไปงานน่ารักน่ารักจากเบลริศนากับล็อกกลอนนะคะมีสุขฤทธิ์วิเศษแก้วกับกุ้งบดจางเวลาจะหมดในครึ่งแรกของเราค่ะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวบ่ายสามโมงครึ่งกันแล้วตอนนี้บรรยากาศในการไปรับเด็กโรงเรียนก็น่าจะเริ่มคึกคักกันแล้วด้วยค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเด็กเล็กๆ เนี่ยเขาจะเลิกก่อนใช่ไหมคะก็ต้องไปจอดรอกันฝากให้ดูเรื่องของการหยุดการจอดด้วยค่ะเพราะว่าในช่วงนี้จราจรเขาทำงานหนักหน่วงในการที่จะกวดขันกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเพราะว่าการจอดของเราแป๊บเดียวอาจจะส่งผลทำให้รถติดได้นั่นเองนะคะแบมแบมและณเดชน์ค่ะกับ Ready for More เดี๋ยวเจอกันครึ่งหลังนะคะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio.

ันจากยูกิเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ MOMO และก่อนนั้นเพลงดังของฮาวาซาเลย Good Goodbye นะคะข้าสู่ครึ่งหลังของเราบ่าย3กับอีกประมาณ45นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์มาพร้อมกับความครึ้มนะคุณผู้ฟังแต่ก็แค่ครึ้มอย่างเดียวแหละ By Change By Seeจากเพลงประกอบซีรีส์ค่ะ

สวิมกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยทีเดียวค่ะน่าจะเป็นศิลปินที่ออกซิงเกิลมาไม่ว่าเพลงไหนก็มีคนคัฟเวอร์เยอะมากเลยทีเดียวและจองกุ๊กเองนั้นหนึ่งในสมาชิกของ BTS ก็อารวาสอย่างหนักหน่วงรีโพสต์กันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะงานจาก BTS ให้นี่กับสวิมค่ะก่อนนั้นมีไอคอนกับ Killing Me แล้วก็รวมไปถึง For You จาก1997 Love Story ด้วยค่ะเวลาหมดแล้วคุณฟังชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Mix FM เจอกันอีกที 17:00 น.พร้อมเพลงเก่าเหมือนเดิมนะคะไปพร้อมกับโซดาป๊อปเพลงนี้แล้วกันค่ะเพลงสั้นดี2 นาทีกว่าเท่านั้นเพราะตอนนี้เหลือเวลาน้อยมากๆเจอกัน 17:00 น.ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียประกาศกฎระเบียบใหม่ซึ่งกำหนดให้การส่งออกทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต้องดำเนินการผ่านรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลเพื่อควบคุมรายได้จากการส่งออกของรัฐและเพิ่มความโปร่งใสป้องกันการแจ้งราคาสินค้าต่ำกว่าความเป็นจริงรวมถึงการกำหนดราคาโอนซึ่งสร้างความเสียหายต่อประเทศเป็นมูลค่ามหาศาลมาเป็นเวลานานโดยประธานาธิบดีปราโบโวกล่าวต่อที่ประชุมรัฐสภาว่านโยบายดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายนนี้จะครอบคลุมสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญได้แก่น้ำมันปาล์มถ่านหินนิกเกิลดีบุกและทรัพยากรแร่ธาตุอื่นๆผู้นำอินโดนีเซียยังกล่าวด้วยว่าที่ผ่านมาอินโดนีเซียเผชิญกับปัญหาการกำกัดดูแลการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์แม้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกทั้งถ่านหินน้ำมันปาล์มและนิกเกิลจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40.25 บาทยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95 บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750 บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอมั้ยคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: อง
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ใจเท่าอาหารไทยของเราเอง
1: Chiang Mai the most splendid city of culture
2: We love Chiang Mai
3: We love Thailand
1: Yes we love Thailand
4: Chiang Mai ประเทศไทยบ้านที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมบ้านที่เราภูมิใจ
0: ร่วมตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการฟื้นคืนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจากใจ Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
5: Fora B
0: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่งการเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่92เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอรายการวิทยุแมส FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศรีสุดาชาวชาติค่ะเมื่อช่วงสายๆวันนี้เชื่อว่าประชาชนคนไทยมีหัวใจที่จดจ่อวิตกกังวลในการออกแถลงการของสำนักพระราชวังเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงประชวรฉบับที่7ทั้งนี้เมื่อวันที่21พฤษภาคม2569สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้นว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะหรือปอดและพระวกะหรือไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศไม่ทราบโดยทั่วกันค่ะและนี่ก็เป็นประกาศนะคะที่เชื่อว่าหัวใจคนไทยมีความกังวลต่อประกาศดังกล่าวอย่างไรก็ตามในฐานะประสบนิกรชาวไทยหลายท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอบุญกุศลหนุนนำให้พระองค์หายจากอาการประชวร
1: Mass FM
2: Mass FM สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งแรงบันดาลใจ
5: ความไม่รับผิดชอบไม่มีใครขอร้องให้ทำแต่เป็นเรื่องการทำกันขึ้นมาเองและมักจะแฝงอยู่ในทุกขั้นตอนของการทำงานอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกพูดไว้คำหนึ่งว่าควรทำทุกอย่างให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ต้องไม่ใช่มักง่าย
6: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจ
7: มีโชคพลาซ่าม
8: ีโชคพลาซ่า
9: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม
10: ่
9: มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
10: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
9: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
8: พร้อมกับเมืองมีโชค
9: มีแต่ของล้ำอิ่มขนาด
10: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
8: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
9: ์มีโชคพลาซ่าม
8: ีโชคพลาซ่า
9: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
10: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
8: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
10: 240-777
9: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่มีโชคพลาซ่าเสิร์ฟความน่ารัก ให้เต็มตะกร้าไปที่ร้านแอมกิฟต์ลองมาเดินเพลินๆนะคะเติมความฟีลกู๊ดด้วยความสุดน่ารักที่จะทำให้คุณยิ้มตั้งแต่ก้าวแรกแอมกิฟต์ที่มีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
1: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
11: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
1: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
11: น้ำผึ้งดอกลำไย
1: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
11: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม้
1: โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
11: ขนมฮันนี่สูต
1: รและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
11: ในราคาที่ไม่แพง
1: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟ

0: Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การเวลา Crush Flat
1: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
1: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่คนเมืองในอดีตมีประเพณีฮีทอยการนับถือเมล็ดข้าวโดยปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานเพราะถือว่าข้าวเป็นของสูงเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณแก่มนุษย์อย่างยิ่งดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตนต่อข้าวให้เหมาะสมเช่นเวลาเทข้าวสารเพื่อมาหรือแช่ค้างคืนจะต้องทำด้วยความเคารพทานข้าวอิ่มแล้วให้ยกมือไหว้หากข้าวตกพื้นจะไม่ใช้เท้าเหยียบหรือข้ามให้ความสำคัญว่าข้าวเป็นเจ้าถ้าผู้ใดไม่เห็นความสำคัญของข้าวเชื่อว่าผู้นั้นจะมีชีวิตอย่างไม่มีความสุขพบแต่ความวิบัติถดถอยจากทรัพย์สมบัติทั้งปวงการนับถือเมล็ดข้าวให้ความสำคัญทุกเมล็ดก็ว่าได้ทั้งข้าวเปลือกข้าวสารและข้าวสุก
1: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้21พฤษภาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายพิสุทธิ์พิสุทธกุลรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารโดยมีหัวหน้าส่วนราชการวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องประชุม3สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่มีความห่วงใยและความสำคัญต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนจึงจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและข้อกำหนดทางกฎหมายตลอดจนเป็นการพัฒนาสถานประกอบการให้ถูกสุขลักษณะซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของอาหารให้แก่ผู้บริโภคทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับมอบวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมจากเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานค่ะ
4: Mass FM Your happiness, our happiness

นิยมนิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่จากหนังสือกลับด้านความคิดบาลานซ์เซิร์ชสมดุลพอดีและลงตัวถ้าคิดว่าการกินเรียนเที่ยวเล่นนั้นคือกิจกรรมหลักของมนุษย์ก็คงไม่มีใครสามารถปฏิเสธปรัชญาชีวิตของใครได้แต่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่เห็นด้วยเสียทีเดียวนะอาจจะต้องลองสร้างสมดุลแห่งชีวิตโดยใช้องค์ประกอบอื่นดูบ้างด้วยการเติมอาหารให้สมองเพื่อยกระดับความคิดด้วยการใช้แรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของร่างกายด้วยการใช้จิตวิญญาณที่ปลอดโปร่งในการมองเข้าใจและยอมรับความเป็นไปของโลกอย่างที่มันเป็นที่อาจเป็นมุมมองใหม่แห่งการสร้างสมดุลง่ายๆที่คุณไม่เคยลงมือทำมาก่อนเลยก็ได้ค่ะ

0: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
1: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย์
2: ทั้งไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000

0: ตรงที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
3: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนไปสู่กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
5: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
4: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
5: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะถูกจริง
6: ประทับใจ
5: ไปแจ่มฟ้า
7: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
5: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
7: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูน

0: จมฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของ

0: ทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_กรุ๊ปและ Instagram @แจ่มฟ้า_IG

คงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอีโบลาจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่หายากข่าวบอกว่าสอกเขายืดเยื้อและทวีความรุนแรงหลังองค์การอนามัยโลกคาดเชื้อแพร่กระจายเงียบในพื้นที่ประชากรหนาแน่นกว่า2เดือนแล้วและช่องโหว่แลบตรวจคัดกรองวิกฤตลากยาวถึง4สัปดาห์ทำให้โรคกระจายวงกว้างสำนักข่าวต่างประเทศนะคะรายงานจากเมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์20พฤษภาคมว่านางสาวอนาอีสเลอแกนเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านภัยคุกคามจากเชื้อไวรัสขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสอบสวนการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์บุนดีบูเกียวเพื่อระบุให้แน่ชัดว่าการระบาดครั้งนี้เริ่มตันขึ้นเมื่อใดและที่ไหนทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากขนาดของการระบาด WHO คาดการว่าการแพร่ระบาดของโรคน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วและมีแนวโน้มสูงมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย WHO ประกาศให้การแพร่ระบาดของสายพันธุ์บุนดีบูเกียวซึ่งพบได้ยากและยังไม่มีวัคซีนป้องกันในปัจจุบันเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศซึ่งได้สร้างความวิตกกังวลให้แก่บรรดาผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างมากเนื่องจากเชื้อไวรัสได้แพร่กระจายในพื้นที่ซึ่งประชากรหนาแน่นเป็นเวลานานโดยไม่มีใครตรวจพบส่งผลให้การติดตามและกักกันผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเป็นไปได้ยากอย่างยิ่งทั้งนี้ WHO เคยระบุว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้มีช่องว่างในการตรวจพบนานถึง4สัปดาห์นับตั้งแต่ผู้ป่วยคนแรกเริ่มมีอาการจนมีการยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการนับตั้งแต่มีการยืนยันเคสแรกเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้มีรายงานผู้ป่วยต้องสงสัยประมาณ600คนและมีผู้เสียชีวิตที่เข้าข่ายอย่างน้อย139คนเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 40% ตอนนี้ WHO อยู่ระหว่างพิจารณาวัคซีนที่มีแนวโน้มเป็นไปได้2ชนิดแต่อาจจะต้องใช้เวลาพัฒนาอีกประมาณ 3-9 เดือน

0: และการลงมือปฏิบัติจริงในหัวข้อองค์ประกอบและโครงสร้างพื้นฐานของหุ่นยนต์ประเภทของหุ่นยนต์และการแบ่งตามลักษณะการใช้งานการคิดวิเคราะห์และการออกแบบหุ่นยนต์ให้เหมาะกับสถานการณ์ปัญหาที่กำหนดกิจกรรมสุดท้าทายก็คือการออกแบบหุ่นยนต์เปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและทักษะการแก้ปัญหาเพื่อนำเสนอแนวคิดหุ่นยนต์ของตนเองอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นม.4และม.5ที่มาช่วยให้คำแนะนำถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกและเป็นกันเองการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ
5: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
7: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
8: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
5: จากปี1964จนถึงวันนี
8: ้กว่า50
5: ปีแห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
8: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
8: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
5: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
8: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
5: 053-214-410
9: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
8: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
9: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
8: มนมสด
0: มนมสดคุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295

0: คุณผู้ฟังคะจากผลิตภัณฑ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง0534205685 สาขาเชียงใหม่แลนด์0830435396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
1: วนัสสนัน
0: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
1: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคบปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
0: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
1: ห้องเชียงใหม
0: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสสนันร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม0532408 29สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
2: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: Mass.

ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเจ้าของต่อสิ่งใดๆสิ่งนั้นแหละจะทำให้เราเป็นสุขได้ Not desiring, not wanting, not wanting to own anything, that's what will make us happy

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะองค์การอนามัยโลกกำลังพิจารณาที่จะนำวัคซีนหรือยาที่อยู่ระหว่างการพัฒนามาใช้รับมือกับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในดีอาร์คองโกองค์การอนามัยโลกกังวลกับการระบาดรอบใหม่ของเชื้อไวรัสอีโบลาไรสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเนื่องจากสายพันธุ์ที่เกิดการระบาดล่าสุดนี้เป็นสายพันธุ์บุนดิบูโยซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยาที่ได้รับการอนุมัติใช้นางแอนอันเซียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดีอาร์คองโกชี้ว่าการระบาดในดีอาร์คองโกไม่น่าจะควบคุมได้ภายใน2เดือนโดยการระบาดของอีโบลาก่อนหน้านี้ในปี2561 1,300 คนขณะที่องค์การอนามัยโลกกำลังพิจารณาว่าจะนำวัคซีนหรือยาที่อยู่ระหว่างการพัฒนามาใช้เพื่อต่อสู้กับโรคอีโบลาที่กำลังระบาดในดีอาร์คองโกนี้วัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันใช้ได้เฉพาะสายพันธุ์ซายเอร์ซึ่งถูกพบในปี2519จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
4: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40.25 บาทยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95 บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750 บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่

0: 02-3278-555รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
4: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening

เธอสุดหัวใจนะคะกันกล่าวของพี่ก้องสารสังคปรีชาและก่อนในนั้นพี่เต๋อเรวัตพุทธินันกับรักเธอมากกว่านะคะมาเติมความรักกันในช่วงเย็นค่ะได้เวลาเตรียมตัวพักกันแล้วด้วยเพราะว่าหมดแล้วสำหรับการทำงานในวันนี้เพราะว่าบางคนก็อาจจะเลิกงาน 4-5 โมงนะตอนนี้กำลังon the way แล้วรถติดกันหลายเส้นทางกันเลยทีเดียวโชคดีที่ไม่มีฝนตกในบ้านเรานะคะ 17:17 ค่ะกับเย็นของวันพฤหัสบดี21พฤษภาคมพรุ่งนี้จะวันศุกร์แล้วคุณผู้ฟังไวเลยทีเดียวนะคะแป๊บๆก็ผ่านไป1สัปดาห์ของการทำงานของเราในช่วงเวลาในสัปดาห์นี้นั่นเองค่ะแล้วก็สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะนอกจากจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมยังเป็นสัปดาห์ของการเตรียมตัวลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus หรือว่าคนละครึ่ง Plusนั่นเองค่ะก็เตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ลงทะเบียนกันเพราะว่าก็คงจะช่วยในการทำให้เราใช้จ่ายได้ดีขึ้นในเดือนหน้านั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันรับเย็นค่ะฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมระหว่างการเดินทางกลับบ้านกันนะยังรักควันกันต่อกับความรักแบบโลกาภิวัตน์นะคะเงินจากโลกเปี้ยวเพลงนี้ค่ะรักโลกาภิวัตน์ค่ะ

แค่ครั้งเดียวบางคนก็จะมีความรักแท้แค่ครั้งเดียวจริงๆแต่บางคนก็อาจจะเจอความรักเรื่อยๆและแต่ความรักจะมารูปแบบไหนนะคะ17:25 ค่ะกับเวลาช่วงเย็นของเราพูดถึงเวลายามเย็นคุณผู้ฟังหลายท่านที่เลิกงานแล้วหรือว่าอาจจะหมดภารกิจแล้วก็อยากจะผ่อนคลายบางคนก็เป็นสายกินหาของกินอร่อยๆบางคนก็เป็นสายอยากเข้าบ้านอยากจะพักผ่อนแล้วบางคนก็อาจจะเป็นสายแบบอยากออกกำลังกายซึ่งช่วงนี้อากาศเชียงใหม่ดีนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าอีกจุดหนึ่งที่มีคนไปเต้นกันเยอะหลังจากที่เขาฮิตกันที่กรุงเทพก็คือที่สวนลุมนั่นเองค่ะเชียงใหม่เราก็มีกับเขาเหมือนกันกับการเต้นแอโรบิกที่สวนสาธารณะรถไฟเชียงใหม่ไม่น้อยหน้าเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขามีการจัดทั้งคลาสเต้นแอโรบิกแล้วก็ซุมบ้าฟรีหลังเลิกงานด้วยนะที่สวนสาธารณะรถไฟเชียงใหม่ยามเย็นนั่นเองค่ะก็จะมีกิจกรรมยอดฮิตมากมายที่ลานอเนกประสงค์แบ่งเป็น2ช่วงเวลานะคะก็คือ18:00 น.ถึง 19:00 น.จะมีการเต้นแอโรบิกนั่นเองจะมีคุณครูมานำเต้นด้วยนะแล้วก็19:00 น.ถึง 20:00 น.เต้นซุมบ้าจุดที่1ก็คือลานประตูทางออกยกเว้นวันอาทิตย์และจุดที่2ลานประตูทางเข้ามีทุกวันนะคะพี่กัดก็คือสวนสาธารณะรถไฟตำบลวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่นั่นเองค่ะใครสนใจก็ไปออกกำลังกายไปเต้นกันได้อย่างน้อยก็จะทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายหายเครียดจากการทำงานบ้างนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันค่ะมาพร้อมกับการให้คุณได้เลือกการสร้างบ้านอย่างสบายใจคิดถึงการสร้างบ้านคิดถึงเราลำซับคอนสตรักชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นชุ่มฉ่ำกลางปีแบบนี้ดีดีรับหน้าฝนติดตามเราได้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับการสร้างบ้านกับลำซับจัดให้ฟรีบิวอินทั้งหลังนะคะจองก่อนวันนี้ถึง30 มิถุนายนค่ะโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆถูกใจคนชอบแน่นอนนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะสร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ลำซับคอนสตรักชั่นสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบ้านคุณซึ่งเราจะคัดสรรสิ่งที่พิเศษและก็ดีที่สุดสำหรับบ้านนะคะลูกค้าที่สนใจปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านสอบถามเพิ่มเติมและสำรวจหน้างานถักได้เลยค่ะที่ Facebook ของลำซับคอนสตรักชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือสาขาเชียงใหม่พิกัดอยู่ที่แยกลิขิตชีวันนะคะ0931965566ค่ะ0931965566และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของลำซับคอนสตรักชั่นบริษัทเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8:00 น.ถึง 17:00 น.สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ลำซับคอนสตรักชั่นนะคะลำซับไม่ลำงบครบจบทุกการก่อสร้างยินดีให้บริการเสมอค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์นะคะกับเวลาในช่วงเย็นของเรามาถึงงานเก่าๆของเดี๋ยวนะเลือกเพลงก่อนมีเพลงเยอะมากๆเลยทีเดียว The Anderson กันละกันค่ะกันดาฟังกับฝากรักเพลงนี้ค่ะ

พลงเก่าที่ฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะการเก่าของดีในเซนเพลงนี้ฝากรักด้วยรักอยากฝากไว้ภาษาสมัยก่อนนี่พอจริงๆค่ะคุณผู้ฟัง17:31กับเวลาช่วงเย็นของเรานะคะอยู่ด้วยกันกับพายุเชียงใหม่กันด้วยใครที่มีปัญหาเรื่องของทรงผมไม่รู้จะทำยังไงเวลาจะไปออกงานแต่ละทีไม่มีความมั่นใจเลยวันนี้แวะหาเราได้กับพายุเชียงใหม่เราจะดำเนินมิตรผมให้คุณดูดีและก็สวยได้คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยพายุเชียงใหม่จะทรงไหนก็มีคุณได้เลือกครบเลยทางเลือกที่ดีสุดสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีทั้งบริการของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีบางท่านอาจจะไม่กล้าใส่ไม่รู้จะใส่ยังไงเรามีวิธีการบอกคุณทุกขั้นตอนเลยทีเดียวกับการใส่วิกผมไม่ยากแน่นอนเสร็จแล้วดูดีมั่นใจได้นะคะอยากติดวิกที่ไม่ติดหน้ามาหรือว่าจะเสยติดกิ๊บได้อะไรแบบเนี้ยเราก็มีคุณได้เลือกครบเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังสวยและถูกใจแน่นอนบางคนผมยาวอยากจะได้ผมสั้นไม่ต้องตัดผมค่ะเลือกวิผมใส่แล้วสวยดูดีแล้วก็มีหลายเฉดสีคุณได้เลือกกันด้วยนะคะบางคนชอบแต่งคอสเพลย์ไปออกงานต่างๆนี่ก็มีให้เลือกหลายแบบมากๆเลยทีเดียวค่ะจะทรงไหนหรือว่าแบบไหนก็เอาอยู่แน่นอนสนใจแวะใช้บริการแล้วก็แวะไปเลือกกันได้กับวิผมไฮยูเชียงใหม่อยู่ที่มีโชคชั้น2นะคะอยู่ที่ชั้น2ของมีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นพิเศษช่วงนี้ค่ะจัดหนักเลยทีเดียวเพราะว่าจัดโปรโมชั่นพิเศษลดราคามากกว่า 40-70% และลดเพิ่มค่ะสมัครท่านที่บอกว่าฟังจากเชียงใหม่รีดิโอเรามีส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าด้วยมาใส่วิกผมเสริมความมั่นใจให้คุณดูดีได้กับวิกผมไฮยูเชียงใหม่ได้เลยนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะที่ Facebook ของ Hi You Wigs ได้นะคะ HIYOUWIGS นะคะ Hi You Wigs นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังหน้าร้านเราก็มีมั่นใจได้มีสินค้าพร้อมส่งด้วยแล้วก็มีสินค้าให้คุณได้เลือกเยอะเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0918583613ค่ะ0918583613และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Hi You Wigs ได้นะคะเปิดให้บริการทุกวันแวะไปชมกันได้ต้องมีวิกผมที่สวยถูกใจคุณแน่นอนนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะกับเวลาในช่วงเย็นของเรามาถึงเพลงนี้กันบ้างกันละกันนะคะ1เพลงของเฉลียงและนี่คือเข้าใจค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour.ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965สร้างบ้านไม่เกินงบท่าน
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

หลบที่หวังดีนะคะงานเก่าของ UST ก่อนหน้านั้นก็มีงานเก่าเหมือนกันค่ะมิสเตอร์ทีมกับคนใหม่และดูครึ้มๆเหมือนกันค่ะคุณฟังฟ้าร้องดังๆมาแต่ไกลตกโซนไหนบ้างไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ลำพูนกำลังตกเลยทีเดียวแล้วก็หลายจุดมากๆนะเราก็ลุ้นๆกันต่อว่าจะเจอฝนกันไหมเพราะว่าใกล้มาแล้วด้วยนะคะอยู่ด้วยกันรอบเย็นค่ะมาพร้อมกับความอร่อยที่ให้คุณได้แวะไปทุกวันเจอกันได้ทุกเย็นกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะบรรยากาศดีๆยามเย็นแบบนี้ยกทะเลมาให้คุณได้เลือกทานกันมากมายกับเมนูอาหารทะเลสดใหม่ที่คุณไม่ควรพลาดค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูของอาหารทะเลหรือว่าจะเป็นเมนูของอาหารไทยก็จัดให้กับคุณได้แค่แวะมาที่นี่อยากทานอะไรสั่งได้กุ้งหอยปูปลามากันครบเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับเมนูพิเศษของทางร้านที่แนะนำสำหรับลูกค้าที่อาจจะมาร้านเราครั้งแรกและไม่รู้ว่าอะไรอร่อยบ้างปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูนี้เลยค่ะเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากเลยทีเดียวหรือจะเป็นปูทะเลผัดผงกะหรี่นะคะแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองหรือว่าจะเป็นเนื้อปูหล่นค่ะกุ้งแม่น้ำเผากุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่นะคะเป็นมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำเลยทีเดียวหรือว่าจะเป็นกุ้งไหลเสือเผาปลาหมึกแดดเดียวเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์และเมนูอื่นอีกมากมายทีเดียวค่ะสิ่งที่ประทับใจไม่แพ้รสชาติก็คือบรรยากาศที่อบอุ่นโรแมนติกดนตรีสดทำให้เพิ่มเสน่ห์ของบรรยากาศยามค่ำคืนให้คุณทานอาหารได้อร่อยยิ่งขึ้นยิ่งได้เกิดไปทานข้าวกับคนรู้ใจพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวนัดปาร์ตี้เบาๆกับเพื่อนๆได้หมดเลยทีเดียวค่ะสนใจแวะกันได้ท่าจีนชมจันทร์พลัสพี่กัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอสายแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวสายเข้าไปด้านในเลยค่ะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถสะดวกสบายมากๆเลือกนั่งหลายๆโซนส่วนร่มรื่นอากาศดีโซนห้องแอร์และก็โซนระเบียงบ้านกันด้วยบรรยากาศดีมากๆนะคะ 17:00 น.ถึง 23:00 น.จองตั๋วล่วงหน้าได้0635251719ค่ะ0635251719และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook TikTok ของเราก็มีนะคะเสิร์ชคำว่าท่าจีนชมจันทร์พลัสได้พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณได้ฟินกันทุกวันและทุกเย็นพบกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและนาคามินเพลงนี้บ้างกับเสื้อแห่งความสุขค่ะ

ตัดใจน่าจะเป็นทางออกที่ดีสุดสำหรับคนที่หมดใจนะคะงั้นกับของมิลิวันจิลิน่าเพลงนี้ก็ฝากดูแลแทนฉันค่ะเวลาหมดแล้วด้วยคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเพราะเรดิโอทวายไลน์นะซึ่งตอนนี้ก็ลุ้นกันต่อเพราะว่าฟ้าร้องมาเป็นระยะเหมือนกันออกจากที่ทำงาน6โมงจะเจอฝนหรือเปล่านี่รอลุ้นกันเลยนะคะขอบคุณในการติดตามพรุ่งนี้เจอกันชั่วโมงหน้าฟังเพลงสากลกันต่อนะคะส่งท้ายด้วยการของบุตรการอย่าปล่อยให้เขาเห็นน้ำตาค่ะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกคนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันศาสตร์สำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อน

0818-9789คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com You're listening

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติโชคนิสัยครับเป็นเพื่อนคุณฟังขับรถกลับบ้านเย็นวันนี้ 6:00 นถึง 20:00 นคุณผู้ฟังท้องฟ้านี่ครึ้มมืดมาเลยทีเดียวนะฮะบางแห่งตกแล้วบ้างบางแห่งก็ยังนะครับยังคงอยู่ในสัปดาห์ของฝนอย่างที่บอกคุณผู้ฟังว่าฝนจะมีทุกวันเลยแต่ว่าตกตรงไหนอาจจะไม่ทั่วฟ้าแต่ว่าตกแน่ๆนะครับใกล้ๆกันนี่แหละฉะนั้นก็ขับรถเย็นวันนี้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยทีเดียวแล้วก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันจนถึง 19:00 นกับเรดิโอทวายไลท์นะครับขอบคุณชาบูกุครับชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ 10:00 นถึง 3:00 นทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับและความสุขสนุกสนานแวะไปทานอาหารค่ำนะครับเมนูอร่อยตอนนี้มีเมนูขึ้นชื่อเป็นแบรนด์ของอาหารที่เรียกว่าไม่ต้องไปหาไกลเลยที่นี่มีให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็น อย่างที่ชิมมานะอร่อยมากคุณผู้ฟังเกี๊ยวกุ้งนะฮะบางทรายอันนี้อร่อยมากแล้วก็ยังมีไส้กรอกอีสานเมนูธรรมดานี่แหละแต่อร่อยมากเลยทีเดียวผักข้าวเหนียวแล้วยังมีอีก 4-5 แบบที่แบบคัดออกมาเลยคือไม่ต้องไปหาที่นี่มีครบเลยเมนูทานเล่นทานจริงทานคนเดียวทานหลายคนทานไม่แบ่งใครมีครบเลยที่นี่เชิญได้ไปทานอาหารค่ำกันเย็นนี้ที่วอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสอินทาวน์053-400677นะครับขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับยังเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปประพันธ์ทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและบูชิโดจักรยาน69ทุกเมนูอยู่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้ามี2โซนนะครับมีโซนหน้าแล้วก็โซนหลังนะอีกโซนหนึ่งเรียกว่าเลือกบรรยากาศแบบที่คุณชอบได้เลยนะฮะมีบริการทั้งเครื่องดื่มด้วยและแน่นอน69เท่าเดิมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่69ราคาเดิมที่เชิญได้ที่บูชิโดลังบิ๊กซีเอ็กซ์ต้านะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับเย็นวันนี้ก็อยู่เป็นคุณฟังจนถึง19:00 นกับเรดิโอทวายไลท์ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: ช่วงค่ำๆนะฮะคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝนตกนะครับแล้วก็มีลมด้วยนะฮะนอกจากนั้นแล้วก็ปริมาณฝนก็จะมากกว่าช่วงก่อนๆนะฮะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีหลายท่านห่วงกังวลเส้นทางที่ผ่านที่มีต้นไม้นะครับที่ลมแรงๆกิ่งไม้อาจจะตกใส่ได้นะครับก็คงหนีไม่พ้นสายต้นยางสารพีตั้งแต่แยกหนองหอยไปจนถึงอำเภอสารพีเลยทีเดียวนะไล่กันไปตั้งแต่หนองหอยนะครับหนองพึ่งนะครับแยกกองทรายเวลุวันนะฮะแล้วก็อำเภอสารพีปากกองนู่นทะลุออกไปลำพูนเลยทีเดียวนะฮะคือช่วงนี้ถ้าลมแรงๆเนี่ยขอให้เลี่ยงเลยดีกว่านะครับคุณผู้ฟังเอาแค่ลมก็แล้วกันนะฮะถ้ามีฝนยิ่งคุณต้องเลี่ยงเลยทีเดียวนะออกรถก็รถเอานะครับสะดวกสบายกว่าแล้วก็คุณผู้ฟังก็ขับรถช้าๆสบายๆถนนก็มีให้เลือก2ฝั่งซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับถ้าหากว่าไม่มีความจําเป็นต้องเข้ามาสายต้นยางนะเวลาฝนตกอันนี้แต่บางท่านอยู่แถวนี้ต้องเลี้ยวไปยางนึงหรือว่าอยู่แถวๆด้านฝั่งซ้ายฝั่งขวาของถนนสายต้นยางสารพีเนี่ยก็อาจจําเป็นต้องเข้ามาก็ดูเอาความสะดวกนะคุณผู้ฟังและที่สำคัญก็ดูความปลอดภัยด้วยนะลมแรงๆอย่างนี้นะครับดูแลตัวเองด้วยในการขับรถอย่างไรก็แล้วแต่คุณฟังฟังเพลงเป็นเพื่อนกันทุกๆเย็นวันนี้กับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติโชคนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

หมดเวลาแล้วคุณฟังลาคุณฟังแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นการบูรณาการผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟและเตรียมวางมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางการอิหร่านกำลังพิจารณาถึงจุดยืนล่าสุดของสหรัฐในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดว่าเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในแต่ละจังหวัดประสานงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ปัญหานอมินีการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการใช้อิทธิพลข่มเหงประชาชนเป็นการบูรณาการทำงานอย่างครบวงจรทั้งนี้ก็ต้องตั้งเป้าหมายการดำเนินงานเนื่องจากถือเป็นภารกิจและหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อว่าการกระทำผิดกฎหมายใดๆไม่พ้นจากอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได
3: ้ก็เป็นยุทธศาสตร์และก็แผนการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ในการที่จะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ผู้บังคับการตำรวจในแต่ละจังหวัดได้ประสานงานกันปราบปรามป้องกันอาชญากรรมทุกประเภทโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมผิดกฎหมายสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์พวกนอมินีการถือครองที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราไม่ต้องตั้งเป้าหมายมันเป็นภารกิจหน้าที่ของเขาอยู่แล้วผู้การตำรวจกับผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นมือของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจที่ได้
2: ส่วนการประเมินผลการดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอยู่แล้วซึ่งการบริหารราชการในพื้นที่แต่ละจังหวัดพิจารณาจากความผาสุกความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุมเข้มนอมินีใช้ระบบ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 80,000 รายเตรียมเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินตรวจสอบเงินลงทุนแบบเรียลไทม
4: ์นายพุนพงษ์นยานาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันมีนิติบุคคลประเภทบริษัทจดทะเบียนในไทยประมาณ 800,000 รายโดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50กว่า 120,000 รายและอาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีราว 80,000 รายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการร้านอาหารและโลจิสติกซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและงบการเงินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงเชิงลึกก่อนจะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นอกจากนี้กรมยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบเรียลไทม์และเชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนของผู้ถือหุ้นกับระบบธนาคารโดยคาดว่าจะออกคำสั่งรองรับมาตรการดังกล่าวได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้
5: เราหารือกับทางกลุ่มธนาคารและสมาคมธนาคารไทยอนาคตเราคาดหวังว่าเมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเข้ามาแล้วเราเห็นใครเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเราตรวจจากการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางสมาคมธนาคารว่าผู้ที่มีรายชื่อในการถือหุ้นหรือลงทุนเนี่ยมีการลงทุนเข้ามาจริงไหมวันนี้มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนกับคนไทยแล้วถือหุ้นไม่ถึง 50% อยู่ 120,000 รายแล้วเราก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ประมาณ 80,000 ู่ได้ก็กำลังวิเคราะห์กันให้ลึกเข้าไปเรื่อยๆไม่นานแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจด้วยตาอย่างเดียวแต่ว่าเราใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลจากทั้งการถือหุ้นทั้งการเข้าเป็นกรรมการก็มีทั้งอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารภัตตาคาร
4: ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมามีนักลงทุนต่างชาติขออนุญาตเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยจำนวน438รายเพิ่มขึ้นร้อยละ21เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมจะเร่งปลดล็อกขั้นตอนการขออนุญาตลงทุนให้รวดเร็วขึ้นโดยตั้งเป้าลดระยะเวลาพิจารณาอนุญาตจากกรอบกฎหมายที่กำหนดไม่ให้เกิน60วันให้เหลือไม่เกิน30วันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนที่ดำเนินธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายปุริมปักโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนอินฟลูเอนเซอร์นำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือนักข่าวภาคสนามมาตัดต่อเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมาย PDPA เสี่ยงถูกปรับและจำคุก
6: นางสาววีรินอรวัฒนพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าจากกรณีปัญหาอินฟลูเอนเซอร์นำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือนักข่าวภาคสนามรีโพสต์หรือรีแพ็คโดยตัดต่อใส่หน้าหรือเสียงของตัวเองเข้าไปเพื่อสร้างยอดไลค์ยอดแชร์กำลังกลายเป็นประเด็นที่สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับคนทำงานสื่อมวลชนโดยพฤติกรรมดังกล่าวถือว่ามีความผิดอยู่บนเส้นแบ่งของกฎหมาย2ฉบับหลักคือกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมาย PDPA ในมุมของกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นคลิปข่าวภาพข่าวหรือเสียงรายงานข่าวถือเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพหรืองานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ขึ้นซึ่งการที่อินฟลูเอนเซอร์ดูดคลิปไปดัดแปลงหรือเผยแพร่ซ้ำเพื่อประโยชน์ทางการค้าถือเป็นการละเมิดกฎหมายชัดเจนส่วนข้ออ้างเรื่องการใช้งานโดยชอบธรรมหรือ Fair Use นั้นฟังไม่ขึ้นหากการกระทำนั้นไปแย่งยอดวิวจากช่องทางหลักของสำนักข่าวขณะที่มุมมองของกฎหมาย PDPA ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสคส.ระบุว่าภาพใบหน้าและเสียงถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้เป็นสื่อมวลชนที่ได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมายหากนำภาพหรือเสียงของแหล่งข่าวประชาชนหรือแม้กระทั่งตัวนักข่าวเองไปใช้ตัดต่อล้อเลียนหรือใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับความยินยอมและสร้างความเสียหายก็จะถือเป็นการละเมิดกฎหมาย PDPA ทันทีทั้งนี้สคส.ฝากเตือนไปยังกลุ่มครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ว่าการอ้างว่าใครๆก็ทำกันไม่สามารถใช้เป็นข้อต่อสู้ทางกฎหมายได้หากต้องการนำเสนอประเด็นข่าวควรใช้วิธีเล่าเรื่องใหม่ด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยทางกฎหมายและเป็นการเคารพเพื่อนร่วมอาชีพในโลกดิจิทัลนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลตอบกระทู้ถามสดของฝ่ายค้านยืนยันโครงการรถไฟฟ้าสีส้มดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายพร้อมรับข้อกังวลค่าโดยสารระยะยาวไปพิจารณาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการรถไฟสายสีส้มทั้งนี้นายจริตพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ตอบกระทู้ชี้แจงว่าศาลมีคำวินิจฉัยในคดีที่เกี่ยวข้องแล้วโดยเห็นว่าการแก้ไขหลักเกณฑ์และการยกเลิกการประมูลเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์ของรัฐขณะที่การดำเนินการประมูลรอบใหม่ศาลได้พิจารณาแล้วและไม่พบเหตุใดต้องทุเลาการบังคับใช้ส่วนคดีที่มีการฟ้องร้องเพิ่มเติมศาลมีคำสั่งไม่รับฟ้องสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องความเสียหายจากการเปรียบเทียบโครงการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าเอกชนที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาด้านเทคนิคจึงไม่สามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบได้และยืนยันว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยังชี้แจงถึงความกังวลต่อโครงสร้างค่าโดยสารในสัญญาที่อาจมีการปรับขึ้นทุก2ปีซึ่งส่งผลให้ค่าโดยสารในระยะยาวเพิ่มสูงขึ้นว่ารัฐบาลจะนำข้อกังวลดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานและกำกับดูแลให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดรวมถึงการพัฒนาระบบตั๋วร่วมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟเตรียมเรียกประชุมผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรลดอุบัติเหตุ
8: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรให้ผู้ขับขี่เคารพกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้จอดรถล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
9: มัวแต่พุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนะครับผมจะเรียกผู้กับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับผู้กับทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้
8: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันปริมาณรถบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจราจรติดขัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องเร่งหาเครื่องมือและกลไกมาช่วยระบายรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องเริ่มช่วยโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถส่งอาหารและรถโดยสารสาธารณะพอหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเราแต่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับสิมรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย3จังหวัดยกระดับการจัดการสาธารณภัยบูรณาการทุกหน่วยงานพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าอุทกภัยเป็นภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และอุบลราชธานีซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิประเทศและปริมาณฝนสะสมในช่วงฤดูฝนรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจึงให้ความสำคัญกับการยกระดับกลไกการจัดการสาธารณภัยระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจึงได้จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569 ทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะและการฝึกซ้อมปฏิบัติในสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นภัยระดับ2สำหรับการฝึกซ้อมครั้งแรกของจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฝึกซ้อมบนโต๊ะไปแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาและในวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่การฝึกซ้อมปฏิบัติเสมือนจริงในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวงครอบคลุมภารกิจสำคัญได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการอพยพประชาชนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการฝึกในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเทคโนโลยีขั้นสูงและศิลปะหัตถกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเตรียมมาตรการช่วยเหลือ SME ครอบคลุมทุกมิติน
11: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยเน้นย้ำการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ผ่านการผลักดัน3อุตสาหกรรมหลักได้แก่เกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและมูลค่าสูงอย่างชิปและเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมศิลปะหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยสู่สากลสำหรับ SME ที่อยู่ในสภาวะถดถอยได้เตรียมมาตรการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตผ่านกองทุนของกระทรวงอุตสาหกรรมและวงเงินกู้จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยโดยเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือจะไม่จำกัดอยู่เพียงการปล่อยสินเชื่อแต่ต้องครอบคลุมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้และการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม
12: ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเช่น SME D Bank เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ปล่อยกู้อย่างเดียวแต่ต้องให้ทั้งองค์ความรู้ศักยภาพในการบริหารจัดการเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ capacity building ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นจะต้องร่วมกันนะครับแล้วก็ไปสนับสนุนการเดินหน้าของ SME ไทยนะครับ
11: นอกจากนี้นายวราวุฒิเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์หลังเกิดเหตุโจมตีระบบราชการพร้อมเตือนผู้ประกอบการให้รัดกุมเนื่องจากเป็นเงื่อนไขสำคัญทางการค้าควบคู่ไปกับการเร่งให้ภาคธุรกิจปรับตัวรับกติกาสิ่งแวดล้อมโลกภาคบังคับอย่าง CBAM และ EUDR โดยเร่งสนับสนุนความรู้ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และผลักดันให้เกิดกระดานซื้อขายคาร์บอนเครดิตในไทยที่เชื่อมโยงกับตลาดสากลเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้ไทยอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยช่วง5เดือนปีนี้นักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 8.2 ล้านคนคาดการทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า21ล้านคนเร่งปรับกลยุทธ์เจาะกลุ่มตลาดกำลังซื้อสูงนางสาภัทราอนงค์ณเชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16พฤษภาคม2569ว่ามีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า8ล้าน2แสน4หมื่นคนโดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นกำลังหลักนำโดยตลาดจีนที่ครองแชมป์เดินทางเข้าไทยสูงสุดด้วยจำนวนกว่า 2,150,000 คนเติบโตร้อยละ 18.79 ตามด้วยมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และไต้หวันท่ามกลางปัจจัยหนุนจากเทศกาลวันหยุดยาวกระแสการเดินทางร่วมงานคอนเสิร์ตและแฟนมิตติ้งของศิลปินเคป๊อปและทีป๊อปรวมถึงนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐทั้งนี้ททคาดการว่าตลอดทั้งปี2569จะมีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าไทยรวมประมาณ 21,870,000 คนอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะมีความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงในภูมิภาครวมถึงราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นททได้เล็งเห็นโอกาสสำคัญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เชิงรุกจากแนวคิดดึงปริมาณนักท่องเที่ยวไปสู่การขับเคลื่อนด้วยคุณค่าโดยมุ่งเจาะตลาดกลุ่มที่มีความสนใจพิเศษและกำลังซื้อสูงเช่นกลุ่มกอล์ฟเวลเนสและกลุ่มอินเซนทีฟเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอความร่วมมือนายจ้างอีก 5,200 แห่งหักเงินเดือนลูกจ้างเพื่อชำระหนี้ผ่านระบบสรรพากรเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ประกาศขอความร่วมมือองค์กรนายจ้างเพิ่มเติมอีกกว่า 5,200 แห่งให้เริ่มดำเนินการหักเงินพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อนำเงินส่งคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้คืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรโดยให้เริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569เป็นต้นไปและกำหนดให้นำส่งเงินภายในวันที่15มิถุนายน2569รวมถึงทุกวันที่15ของเดือนถัดไปทั้งนี้ผู้กู้ยืมที่มีภาระหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่ระบบการหักเงินเดือนจะต้องดำเนินการชำระยอดค้างด้วยตนเองให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายกยศ.จึงขอเชิญชวนองค์กรนายจ้างลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเพื่อศึกษาวิธีการใช้งานระบบ EPSLF ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์บัญชีทางการกยศ.องค์กรนายจ้างซึ่งการให้ความร่วมมือขององค์กรนายจ้างในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและส่งต่อเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแท้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสื่อท้องถิ่นของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านรับทราบถึงจุดยืนล่าสุดของสหรัฐเกี่ยวกับยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วและกำลังพิจารณาจุดยืนดังกล่าวอยู่พร้อมย้ำว่ารัฐบาลปากีสถานยังคงทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐโดยมีการสื่อสารผ่านปากีสถานแล้วหลายรอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากไม่ได้รับคำตอบที่ใช่จากรัฐบาลอิหร่านอย่างไรก็ตามสหรัฐพร้อมรออีก 2-3 วันสำหรับคำตอบที่ถูกต้องต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่18ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือและประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำภูอุดรธานีนครพนมและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรและเวลา 08:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 06:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
18: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
19: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
18: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
19: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
18: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
20: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
21: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3กศน.ม.6ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้งจากอิทธิพลเอลนินโญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพร้อมย้ำมาตรการตรวจสอบคลังอาวุธเข้มงวดพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากอาการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางร่วมกับวัดหงรัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนเขตบางกอกใหญ่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันที่4มิถุนายนณโรงละครแห่งชาติรวมพลังศาสนิกชนถวายพระพรชัยมงคลประกอบด้วยศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีมิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและขอพรเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรณเทวสถานสำหรับพระนครและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอันดาถวายพระพรและแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน300ชุดเพื่อถวายพระราชกุศลรวมถึงเปิดโรงครัวพระศาสดาในวัดเพื่ออุทิศตนรับใช้สังคมตามหลักศาสนามาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี ด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักกษัตริย์10นักกษัตริย์120ปีเมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
3: Refresh Refill the music
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719

0: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
1: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

สวัสดีครับคุณฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับวันนี้เป็นคืนวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569แป๊บเดียวจะวันศุกร์อีกละจะต้องหยุดอีกละเดี๋ยวคุยกันบอกเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ผมไลฟ์แบบฟรีสไตล์ดีกว่าคิดถึงคุณฟังมันเว้นช่วงกัน2วันคิดถึงเสาร์นี้เดี๋ยวผมช่วงบ่ายผมไลฟ์แบบฟรีสไตล์ดีกว่าคุยสเปเฮระดีกว่าแบบไม่ต้องเป็นทางการนะแต่ว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย20:10 ถึง20:30ขอเป็นแพทเทิร์นนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นคอนแทคกับทางสถานีว่ามันจะต้องคงแพทเทิร์นในส่วนของรายการวิดีโอไว้ก่อนนะครับก็ผมธีรพันธ์นะครับอยู่กับผู้ฟังในช่อง TikTok Live เชียงใหม่วันที่ทอวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเราอยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้อัปเดตข่าวสารร่วมกันในส่วนของเชียงใหม่ทอล์ก

0: เรื่องของการแจ้งให้ทราบประกาศต่างๆแจ้งเตือนต่างๆกิจกรรมต่างๆก็จะแจ้งไว้ในช่วงนี้หนึ่งนะครับช่วงวาไรตี้ก็จะเป็นช่วงสเพระอัปเดตข่าวสารในโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงนะครับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเรื่องของการอัปเดตข่าวสารนะครับเรื่องของเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพบ้างก็จะเอามารวมกันไว้ในช่วงที่2นะครับติดตามรายการของทางสถานีได้ด้วยนะครับทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอแล้วก็ที่เชียงใหม่เรดิโอ .com แล้วก็ติดตามในส่วนของไฮไลท์ของรายการนะครับที่ Facebook Fanpage ของรายการที่ TikTok แล้วก็ YouTube ของรายการด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับผู้สนับสนุนรายการกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับทักทายคุณฟังที่เข้ามาอยู่ในห้องไลฟ์นี้แล้วนะครับคุณศรีกุลครับคุณ UK วันนันดานะครับคุณมีตังคุณเพชรทองกรนะครับคุณในแห้งชาวลิศครับสวัสดีนะครับคุณแม่จันทาครับคุณทานซีนใช่ไหมครับสวัสดีนะครับคุณนุ่น ED สวัสดีครับนะฮะคุณโกโจซาโตรุสวัสดีนะครับคุณนิวเทลสวัสดีครับคุณจันนบสวัสดีนะครับคุณตุนกรุ๊ปสวัสดีครับคุณเอกลินฟูแฟนประจำนะฮะบอกสวัสดีตอนเย็นพี่หลังมอพยับฝนลงบ้าๆแล้วครับพี่น่าอิจฉาอันนี้คุณบอกแล้วคุณขิงสันทรายเงียบเลยครับสันทรายแม่โจ้ร้อนมากโอเคเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปอยู่กันต่อครับผม
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar EnergyS
2: D Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ดึงมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสงคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumbhayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรม ฟูราม่าเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.fulama.com
1: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนด้วยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์ Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม
4: ่ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
5: เชียงใหม่ Variety Talk ดำเนินรายการโดย คุณทิติพันธ์ ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
0: ช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับขออนุญาตทักทายคุณฟังที่อยู่ในไลฟ์เพิ่มเติมนะครับคุณจูสวัสดีครับครับคุณคาวบอย MP คาวบอยสวัสดีนะครับคุณพลอยสวัสดีครับยูเซอร์ทุกท่านนะครับมันเป็นหมายเลขผมอ่านไม่ทันขออภัยด้วยสวัสดีคุณผมชอบไฮเอ็นนะครับคุณชาวสวัสดีครับคุณเมดมินสวัสดีนะครับเป็นชาวต่างชาติ Have a nice day สวัสดีนะครับคุณพิมพิมสวัสดีครับคุณจูบอกเมื่อเย็นฟ้าครึ้มมีลมด้วยแต่ฝนไม่มีนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับคุณรีฟีนสวัสดีนะครับคุณนิวเทลครับสวัสดีครับทายกันนะครับสวัสดีครับนะครับคุณบอลหนุ่มเพชรบุรีเพชรบูรณ์ขอไปสวัสดีครับคุณลินเข้ามาแล้วทักทายกันแล้วนะครับยังตกอยู่เปล่าครับพายับหยุดไปแล้วมั้งเอ๊หรือว่าอยู่ที่คนนะผมมีความรู้สึกว่าผมเป็นคนที่อยู่ที่ไหนฝนไม่ตกนึกว่ามันร้อนหรือเปล่าที่อื่นตกหมดอะที่ผมอยู่ไม่ตกนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรื่องของอากาศก็ว่ากันไปฝนฟ้าบางคนบอกว่าอยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับไม่ใช่แล้วผมตกคือผมตกอยากให้มันตกอะเพราะมันร้อนเกินหลายวันแล้วหลังพายับตกอยู่ตันตายแม่โจ้ยังเงียบนะครับยังเงียบอยู่ครับครับเรื่องของอากาศคุยกันต่อเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับพยากรณ์อากาศแจ้งเรื่องของสภาพอากาศในช่วง1อาทิตย์ต่อจากนี้ไปนะครับส่วนของโซนภาคเหนือ 60% ยาวไปจนถึงวันเสาร์นะครับที่เหลือก็จะเป็น40ขนาด6 8 10 10ยังไม่ตกอ่ะ60มันจะตกไม่แน่40มันจะเหลือฝนล้อมคนไปหมดแล้วอย่าหนีนะครับเชียงรายลำปางแม่ฮ่องสอนพะเยาแพร่น่านตกหมดยกเว้นเชียงใหม่เออนายมันได้อย่างนี้นะครับหลายท่านอย่าไปชะล่าใจนะอย่าไปคิดว่าเออฝนจะตกไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ก็ได้เนี่ยสงสารต้นไม้นะครับคุณฟังสงสารต้นไม้นะครับรดไปเถอะถ้าฝนตกก็ถือว่ากำลำไรนะครับสวัสดีครับคุณโคโค่นะครับสวัสดีครับในห้างชาวลิศสวัสดีครับในห้างลิศว่าแล้วนี่คืออะไรครับฝนตกที่น้องจอมตกแล้วเหรอครับสันทรายแม่โจ้ถ้าจะขึ้นที่ไหนๆเขาตกกันหมดขึ้นมันขึ้นมันจานะครับคุณ JP ลิชสวัสดีครับคุณเอกลินเอาลงดอยไปฝากคุณในห้างชาวลิศแล้วนี่คือฝนตกแล้วใช่ไหมนะครับ คุณเอกลินจะมานอนแถวแม่โจ้นะฮะจะฝนจะได้ตกนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณในความปรารถนาดีของที่ระลึกขอบคุณมากครับคุณเอกลินได้รับแล้วนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนที่ชุมชนบ้านโป่งแยงนะครับวันนี้คุณเอกลินเอากาแฟมาฝากผม2ถุงเป็นบดแล้ว1เป็นยังไม่ได้หมด1เป็นกาแฟสดทั้งคู่แล้วก็มีน้ำพริกลาบ1กระปุกมีมะแขวน1กระปุกโอ้โหนี่คุณแม่ผมชอบมากพอโทรไปบอกท่านบอกพี่มีแฟนรายการเอาของมาฝากเป็นน้ำพริกลาบกับมะแขวนโอ้โหดีใจชอบใจใหญ่ใสเอาฝากเลยนะครับนี่คุณแม่ชอบทำกับข้าวชอบยำจิ้นไก่ชอบทำลำลาบนะครับเดี๋ยวเอาวัตถุดิบให้เอาเครื่องปรุงไปฝากสวัสดีครับไอ้สวัสดีครับน้องสวัสดีครับจำได้ครับจำได้ครับเข้ามาทักทายกันขอบคุณมากครับครับก็อันนี้นะเนี่ยผมให้ดูโปรโมทให้เลยนี่เป็นกาแฟของวิสาหกิจชุมชนที่บ้านโป่งแยงบ้านเรานี่แหละนะครับหอมเลยเนี่ยขนาดซีนถุงไว้อย่างดีเนี่ยผมยังได้กลิ่นอยู่เลยยังหอมเลยอยากรับประทานกาแฟเลยนะครับเป็นของดอยมอนชิงคอฟฟี่เป็นกาแฟร้อยอาราบิก้า 100% เดี๋ยวชงแล้วจะมารีวิวชิมให้ดูอันนี้เป็นแบบบดยังไม่ได้บดแล้วก็มีบดแล้วอีกถุงนึงเหมือนกันแล้วก็มีผมมีครีมอะโวคาโดออยล์ครีมบำรุงผิวน้ำมันอะโวคาโดนี่ภรรยาผมชอบมากเดี๋ยวต้องเอาให้เขาเป็นของที่ระลึกหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ของคุณแม่ผมเลยนี่มะแขวนโป่งแยงนี่เด็ดสุดนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยพริกลาบบ้านโป่งแยงนอกครับนี่เดี๋ยวรีวิวให้คุณนายจันทามาทำลาบโชว์ดีกว่านะครับถ้าจะดีขอบคุณคุณเอกลินนะครับเดี๋ยวจะช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนให้นี่กาแฟนี่หอมจริงๆแล้วเนี่ยหอมจริงนะครับเดี๋ยวผมยังนึกถึงเครื่องดิฟกาแฟผมว่าอยู่ไหนแล้วไม่รู้เนี่ยต้องไปลื้อในห้องเก็บของสวัสดีนะครับคุณปุ้มนะครับสวัสดีคุณรัตดาครับนะครับคุณเอกลินบอกเดี๋ยวจะเชิญมาเป็นกรรมการชิมลาบโอ้โหกราบขอบพระคุณจัดเมื่อไหร่บอกเดี๋ยวเชิญในห้างชาวลิตฟิตไปด้วยในห้างชาวลิตนี่ก็สายชิมลาบเหมือนกันนะครับครับสวัสดีครับน้องโคโค่นะครับโคโค่นี่คือเป็นรุ่นน้องมงฟอร์ดนะครับเข้ามาอยู่ในห้องไลฟ์ด้วยนะครับสวัสดีคุณฟิล์มนะครับสวัสดีคุณฟิล์มครับป้าเล็กครับสวัสดีนะครับขอบพระคุณแอนยินดีครับยินดีครับช่วยกันนะครับเราคนเชียงใหม่ด้วยกันช่วยกันโปรโมทคุณฟังครับแจ้งเตือนอากาศก็ยังเป็นโซนอีสานนี่หนักตลอดเลยตอนแรกผมรู้สึกเป็นห่วงตอนนี้ผมรู้สึกอิจฉาคนอีสานนะครับเพราะที่บ้านเขานี่คือตกเยอะคือแบ่งกันมาให้มันทั่วๆประเทศนั้นมันตกแบบช่ำๆก็พอนะครับไม่ต้องเป็นมากจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งลมแรงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเนี่ยเราก็หวังอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของธรรมชาติครับก็ว่ากันไปคือหลังจากนี้ไปครับคุณผู้ฟังมันจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่จริงๆเข้ามาตั้งแต่ที่15แล้วนะครับแล้วก็ปริมาณฝนทุกภาคเนี่ยจะเริ่มมากเริ่มเข้มข้นเรื่อยๆฝนจะยิงยาวไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาช่วงพีคสุดจะอยู่ช่วงนี้นะคือช่วงประมาณช่วงนี้ไปจนถึงวันที่25นี่แหละนะครับก็รอดูครับท่านไหนที่จะใส่ปุ๋ยจะพรวนดินจะใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนจะเอาไอ้ใบเขาเรียกอะไรนะใบก้ามปูหมักอะไรไปโรยไปอะไรแล้วไปช่วงนี้ดีที่สุดเพราะว่าหลังจากนั้นธรรมชาติจะทำหน้าที่ในการที่จะ ขอไปนำเอาจุลินทรีย์จากพวกนี้ลงไปให้ต้นไม้ท่านดีแล้วต้นไม้ท่านจะงามนะครับแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของรากินรากนะครับต้องใส่เป็นอินทรีย์นะเป็นออร์แกนิกนะครับปุ๋ยเคมีอย่าไปใช้มากดินเสียนี่ทำเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องต้นไม้ไปซะนั้นนะครับนะครับอ่ะคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังฝากคุณผู้ฟังกด follow เป็นสมาชิกแล้วก็ฝากแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับจะได้มีเพื่อนๆเข้ามารับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยกันเยอะๆนะครับผมจะอยู่กับคุณผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบแพทเทิร์นนี้นะ แพทเทิร์นของรายการวิทยุที่ผมเคยจัดเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มียังพอมีแฟนๆรายการติดตามกันอยู่บ้างนะครับแล้วก็อยากจะได้มีอยากจะมีแฟนรายการใหม่ๆมาเพิ่มเยอะๆนะครับเราจะได้อัปเดตข้อมูลไปด้วยกันเนาะจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มนะครับช่วงนี้การสื่อสารมันไร้พรมแดนละนะครับเมื่อก่อนจะไปจัดรายการนี่ต้องไปจัดในห้องส่งนะครับแล้วก็เผยแพร่ได้ทางเดียวคือทางวิทยุคลื่นวิทยุเท่านั้นเดี๋ยวนี้นั่งจัดที่บ้านก็ได้เนี่ยผมทำห้องส่งมินิห้องส่งของผมเองนะจัดอยู่ที่บ้านแล้วก็ลิงก์สัญญาณไปออกที่วิทยุแล้วก็เห็นหน้าเห็นตากันด้วยนะครับเห็นหน้าเห็นตากันด้วยนะครับจะได้เห็นว่าดีเจที่เสียงหล่อๆเนี่ยหน้าตาเป็นไงเอ้าหน้าตาพอไปวัดไปวาได้นี่ว่าอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีหลายช่องทางให้เลือกเสพข่าวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ช่องทางของ Facebook ช่องทางทางคลื่นวิทยุโดยตรงของ92 FM เชียงใหม่แล้วก็ TikTok YouTube มีหมดนะครับก็มีแจ้งเตือนครับคุณผู้ฟังไทยตอนบนฝนฟ้าคะนองฝนหนักลมกระโชกแรงนะครับภาคเหนืออีสานบนกลางบนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับหลังบ่าย2วันนี้แต่ว่าสันทรายก็ยังไม่มาแล้วก็น้ำแม่ตังอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางมาแบบไม่ใช่สีโอนติงนะครับเป็นสีเทาเป็นสีดำเลยมาแรงมากแล้วก็มาสูงนะครับชาวบ้านได้หนีน้ำกันวุ่นเลยที่ลำปางนะครับอัปเดตข่าวสารเรื่องของอากาศสวัสดีคุณบีแฮปปี้นะครับคุณสำราญสวัสดีครับคุณมีแฟนแล้วนับก็คือนะครับใช่ไหมครับครับนายแห้งชาวรีบเราเห็นหน้าตาท่านอะไรนะท่านเต่าอ๋อเต่าคนที่รู้จักชื่อเล่นผมชื่อนี้จะต้องเป็นคนที่รู้ถึงตำนานชื่อเล่นชื่อนี้นะครับจะต้องอยู่ยิ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์สมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยนี่คือจะรู้เลยว่าชื่อเนี่ยมันมาจากยุคนั้นนะครับจะได้อรรถรสยิ่งขึ้นถ้าเล่าเรื่องนี้ย้อนหลังคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวดูเรื่องของน้ำนิดนึงนะครับเดี๋ยวช่วงของเรื่องนี้มันเป็นเรื่องช่วงชื่อช่วงว่าเชียงใหม่ทอล์กจะไม่คุยเรื่องเชียงใหม่เลยเดี๋ยวพี่น้องชาวเชียงใหม่ก็จะว่าเอาได้นะครับตอนนี้พนังกั้นน้ำปิงฝั่งซ้ายที่ท่าวังตาลใกล้จะเสร็จละนะครับ 90% ถือว่าเร็วกว่ากำหนด4เดือนนะครับสามารถรองรับมวลน้ำได้ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตัวนี้ถ้าเสร็จจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันน้ำท่วมให้กับโซนบ้านเกาะกลางรวมถึงฝั่งอำเภอสารพีด้วยอันนี้คือท่วมตลอดน้ำมานี่ก็คือท่วมตลอดนะครับก็รีบๆเถอะนะครับท่านทำมานานหรือยังนะครับตอนนี้คือจะเข้าหน้าฝนอยู่แล้วยังไม่เสร็จยัง 90% อยู่นะครับขอให้เสร็จเร็วๆนะครับขอให้เสร็จเร็วๆนอกนั้นเดี๋ยวนะครับกิจกรรมในเชียงใหม่มีไหมนะครับเรื่องของอีเวนต์เชียงใหม่ครับคุณฟังที่เป็นสายมูสายวัดสายวานะแจ้งนิดนึงว่าราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการนะครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราช5วัดเป็นพระอารามหลวงครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะครับวัดอโศการามอำเภอเมืองสมุทรปราการขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีวัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีวัดป่าแสงอรุณอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและวัดสารโคดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีภาคเหนือเรามี1วัดวัดพระธาตุลำปางหลวงผมเคยไปนมัสการแล้วก็เคยไปเยี่ยมชมที่วัดพระธาตุลำปางหลวงครั้งหนึ่งนะครับเคยคุยกับคุณแม่สมัยก่อนคุณพ่อผมเนี่ยเขาเป็นข้าราชการตำรวจเนาะเรียนโรงเรียนพลตำรวจอยู่ที่จังหวัดลำปางแล้วก็เรียนจบปั๊บก็ ก็เป็นครูฝึกเลยเรียนจบก็มาเป็นครูฝึกก่อนเลยให้กับนักเรียนพลสมัยก่อนไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนใน10เป็นโรงเรียนพลตำรวจคุณพ่อก็รับราชการอยู่ที่โรงเรียนพลตำรวจที่ลำปางคุณแม่ก็เลยต้องไปอยู่ที่ลำปางด้วยตอนนั้นผมมีผมแล้วล่ะผมเล็กนิดเดียวคุณแม่ก็พาไปเคยบอกว่าเคยพาไปที่วัดนี้แต่คือเราจำไม่ได้อะเรายังเล็กอยู่นะครับแล้วก็มีอยู่อีกครั้งหนึ่งตอนที่ได้มีโอกาสมาช่วยงานที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับสมัยนั้นท่านประธานหอการค้าเป็นดร.ณรงค์ คงประเสริฐนะก็เลยเห็นหน่วยก้านเราดีนะครับก็เลยเรียกมาพอดีเป็นรุ่นพี่สถาบันเดียวกันเรียนด้วยกันมาก่อนแล้วก็สมัยที่ท่านนั้นเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าโมงฟอร์ดวิทยาลัยก็ให้ความไว้วางใจเชิญผมเข้าไปเป็นกรรมการบริหารสมาคมด้วยนะครับก็เลยเห็นหน่วยก้านดีนะครับก็เรียกมาช่วยงานที่หอการค้าเป็นโครงการเรียกว่าโครงการลองสเตย์นะครับเป็นโครงการลองสเตย์ที่เราจะเอาจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปโรดโชว์ไปโรดโชว์โดยยิ่งโฟกัสปีนั้นโฟกัสไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจะไปเชิญคนญี่ปุ่นที่เขาอยากจะเกษียณอายุเนี่ยให้มาอยู่เชียงใหม่คืออยู่ยาวๆอ่ะ long stay ไม่ได้มาเที่ยวแค่ 4-5 วัน 6-7 วันแล้วกลับเราต้องการให้เขามาใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายที่จังหวัดเชียงใหม่คือแล้วก็คนที่อยู่ long stay เนี่ยเขามีโอกาสที่จะใช้เงินในจังหวัดเชียงใหม่เยอะนะครับทั้งว่าจะเป็นเรื่องของการพักการเดินทางอาหารการกินโรงพยาบาลต่างๆการท่องเที่ยวต่างๆเราอยากได้ตรงนั้นในปีนั้นก็มีโอกาสเชิญชาวญี่ปุ่นนะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นนี่คือไปเที่ยวพาไปเที่ยวให้ทั่วเลยว่าเชียงใหม่ลำปางลำพูนเราอ่ะมีที่ไหนที่มันน่าเที่ยวบ้างที่ไหนเป็นสัญลักษณ์บ้างนะครับพาไปหมดนะครับแม่ฮ่องสอนแล้วก็พาไปนะครับแล้วก็ที่ลำปางแล้วก็พาไปที่วัดนี้ก็ชาวญี่ปุ่นก็ถูกอกถูกใจนะครับก็บอกว่าเป็นเขาเรียกว่าศาสนสถานที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกันนะครับแล้วเราก็มีโอกาสได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นผมก็ได้อาศัยบารมีติดสอยห้อยตามกับทีมคณะของหอการค้าไปด้วยนะครับแล้วก็ไปโชว์ให้เขาดูว่าเชียงใหม่เรามีอะไรที่น่าอยู่บ้างแล้วก็เชิญเขามาอยู่เชียงใหม่สนุกนะครับช่วงนั้นสนุกแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องศรัทธาพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่อยู่ที่จังหวัดลำปางแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงว่าเรามีพระอารามหลวงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวัดแล้วก็คือวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับก็สมควรเหมาะสมเลยครับเหมาะสมที่จะได้เป็นพระอารามหลวงมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ตามแนวพุทธศาสนาอย่างแท้จริงอีกวัดหนึ่งครับนะโอเคคุณฟ้าครับมีกิจกรรมอีกอันหนึ่งวันนี้ได้มีโอกาสเจอกับคุณเอกลินตอนเย็นช่วงสั้นๆ นะครับคุณเอกลินบอกว่าเสาหน้าเสาที่30เนี่ยจะไม่ว่างเพราะว่าจะต้องเตียวขึ้นดอยผมก็จะเตียวขึ้นดอยเรื่องของประเพณีก็ยังไม่ทันได้คุยกันต่อนะครับปรากฏว่าอ๋อมานั่งดูข่าว1ปีมี1ครั้งประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพอันนี้ถือว่าเป็นงานบุญแสดงพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของเชียงใหม่นะครับมีการนับถอยหลังร่วมงานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปี69ปีนี้นะครับเนื่องในวันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันบุญใหญ่นะครับ30พฤษภาคม69 1ปี1ครั้งนะครับคุณผู้ฟังที่เป็นศรัทธานะครับแล้วก็คงไม่ใช่มีแต่เชียงใหม่แน่นอนมาจากทุกสารทิศนะครับจะหลั่งไหลเข้าร่วมขบวนแห่เนี่ยผมว่าคับข้างตลอดเส้นทางนะครับก็ฟิตร่างกายด้วยนะครับบนฟังเดินขึ้นดอย12กิโลไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะมันเดินขึ้นตลอดนะครับเดินลัดเดินในแนวระนาบ12กิโลนี่แล้วยังหอบแฮกๆแต่เนี่ยเราเดินขึ้นดอยนะครับ12กิโลแต่ว่าพอมันเดินกันเป็นทีละเยอะๆเนี่ยมันคงจะเพลินไม่เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็พักแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับผมบอกว่าบางคนเดินขึ้นไปเนี่ยมันไปสว่างบนดอยนู่นเลยอะเดินทั้งคืนอะนะครับไปขึ้นไปสว่างไปใส่บาตรไปทำบุญที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับบนดอยนั่นเลยไปสว่างนะครับข้างบนโอเคครับประชาสัมพันธ์เสาหน้านะครับเสาหน้าวันที่30เดินขึ้นดอยอีกเรื่องนึงครับผู้ฟังย้ำอีกครั้งนึงนะครับเรื่องของ เรื่องขององค์การอนามัยโลกตอนนี้มีการเปิดเผยบอกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของสาธารณรัฐคองโกนะครับอันนี้คือผมคุยไปแล้วเมื่อวานก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ยังเป็นโซนที่น่าเป็นห่วงอยู่นอกเนื่องจากว่ารอยเตอร์บอกว่ามีความผิดพลาดในการวินิจฉัยเกิดขึ้นโดยที่บุคลากรทางการแพทย์นั้นไม่ได้ส่งตัวอย่างเชื้อไปตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมหลังจากผลตรวจเบื้องต้นสายพันธุ์ซาอีนั้นออกมาเป็นลบทำการระบุสายพันธุ์บุนดีบูเกียวช้าออกไปก็คือสายพันธุ์ที่กำลังมโนว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่อันตรายแล้วก็ระบาดอยู่นี่แหละนะครับตอนวัคซีนล่าสุดองค์การอนามัยโลกกำลังพิจารณาวัคซีนต้นแบบของตัวครับที่อาจจะเอามาใช้รับมือกับสายพันธุ์บุนดีบูเกียวแต่อาจจะต้องใช้เวลาอีก9เดือนคุณฟังอีก9เดือนถ้าเกิดว่าช่วงนี้มันระบาดเป็นอะไรนะดูแลตัวเองดีๆนะครับช่วงนี้อย่าประมาทนะครับกว่าวัคซีนเราจะได้นั่นอีก9เดือนซึ่งนั่นหมายว่า9เดือนนั้นเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสุดๆถ้าเกิดว่ามันหลุดเข้ามาในบ้านเราจริงๆนะครับเพราะตอนนี้ขนาดองค์การอนามัยโลกยังบอกเลยว่ายังไม่มีวัคซีนตัวไหนผ่านการทดลองทางคลินิกวัคซีนตัวแรกกำลังจะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเท่ากับวัคซีนที่ใช้ป้องกันสายพันธุ์ซาอีนะครับส่วนวัคซีนตัวที่2ก็เป็นแพลตฟอร์มเดียวกับวัคซีนโควิด-19 นะครับของ AstraZeneca นะครับที่ตอนนี้อยู่ในกระบวนการผลิตอยู่แต่ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลจากการทดลองในสัตว์แต่อย่างใดนะครับแจ้งเตือนตระหนักได้แต่อย่าตระหนกจนเกินไปนะครับอย่าตระหนกจนเกินไปสวัสดีคุณปุยฝ้ายเพราะว่าตัวเองเยอะตัวไอเยอะปุยฝ้ายนะครับคุณลุงแอนป้าพาเที่ยวสวัสดีนะครับเอกลินบอกผมเดินขึ้นทุกปีครับพี่โอ้ยแข็งแรงจังขาแข็งคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับอาร์เซนอลได้ไปแล้วคุณอัศวินว่าไงลิเวอร์พูลอยู่อันดับไหนครับคุณกระเป๋าสมปองสวัสดีนะครับคุณท่านผอ.นิพนธ์วิชัยรัตน์สวัสดีนะครับสันทรายฝนตกก่อจอมทองตกวันที่31พฤษภาจอมทองมีงานเดือน9อ้อขอบคุณที่แจ้งอาจไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่านะคุณอัศวินแต่งานนี้ผมก็เที่ยวที่วัดพระธาตุอ่ะทุกตอนเด็กๆอ่ะเที่ยวด้วยซื้อของเล่นด้วยเลยด้วยตอนนั้นคุณตายังอยู่คุณตาพาไปจำได้อยู่สนุกมากคือเด็กๆ กับงานวัดเนี่ยมันเป็นของคู่กันสมัยนั้นนะขอบคุณที่แจ้งนะครับไม่แน่ใจว่าจะไปแบบฝนตกจอมน้องฝนตกดีใจด้วยคุณแพมที่ขี้หนาวสวัสดีนะครับโอเคคุณวริษฐาสักมิครับสวัสดีนะครับคุณวริษฐาสักมินี่คุณเพื่อนเพื่อนผมหรือเปล่าอ๋อปุ้มใช่ไหมใช่ปุ้มชื่อปุ้มชื่อผู้สาวด้วยปุ๊ะเออคุณปุ๊ะนะคุณปุ๊ะน่าจะคือคุณปุ๊ะโอเคนะครับคุณผู้ฟังครับแจ้งเตือนกยศตอนนี้กยศ.เขามีการส่งหนังสือแจ้งองค์กรนายจ้างที่มีพนักงานหรือว่าลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพิ่มไปอีก 5,200 แห่งนะครับให้หักเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืนกยศ.สวัสดีครับปุ๊สวัสดีครับไปเรียกชื่อเป็นพี่ปุ้มขออภัยด้วยนึกถึงแต่พี่ปุ้มนะครับคุณโก5สวัสดีครับก็หักเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืนกยศ.ผ่านระบบชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรนะครับก็เริ่มดำเนินการหักเงินเดือนแล้วก็นำส่งคืนเงินกู้ยืมกองทุนตั้งแต่งวดเดือนเนี้ยเดือนพฤษภาคมต้นไปนะครับก็ขอให้ดำเนินการนำส่งภายในวันที่15มิถุนายนนะครับแล้วก็จะเป็นทุกวันที่15ของเดือนเขาคงหักไว้ก่อนอะตามระบบนะครับคือสิ้นเดือนเงินเดือนออกปั๊บเนี่ยทางนายจ้างมีหน้าที่ต้องหักไว้ก่อนแล้วก็นำส่งให้กับประกอบให้กับกยศ.เนี่ยไม่เกินวันที่15ของเดือนถัดไปนะครับก็แจ้งไปทางสัมพันธ์นะครับว่าตอนนี้คือเขาไม่อยู่เชิญนะก็ไม่รอคุณมาชำระละก็ชื่อเขาบอกว่านายจ้างหักให้หน่อยนะครับหักเรียกว่าหักดิบหักก่อนสลิปเงินเดือนสมมติว่ามี 13,000 นะครับอาจจะเข้าบัญชีเราแค่พันหมื่นเดียวนะอีก 3,000 ก็หักไว้แล้วนะครับแต่ก็ดีนะ1หนี้จะได้หมดข้อ2คือท่านจะกลายเป็นลูกหนี้ที่เครดิตดีนะ ือกลายเป็นการผ่อนชำระตรงนะครับเพราะว่านายจ้างช่วยหักให้โอเคครับคุณผู้ฟังตอนนี้2ทุ่ม41นาทีเดี๋ยวขออนุญาตเบรกแป๊บหนึ่งครับช่วงหน้าผมมีข่าวไม่ใช่ข่าวอ่ะมีเรื่องราวสำคัญที่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องดาวที่มีการติดตามกันมาอย่างสม่ำเสมอหรือเปล่าแต่อยากเอามาเล่าผมดูแล้วอย่างว่ามันเป็นตำนานที่มันเป็นเครื่องดื่มที่เราดื่มกันมานานแล้วก็ทุกวันนี้หลายท่านก็ยังเป็นแฟนเครื่องดื่มชนิดนี้อยู่ก็เป็นเครื่องดื่มแบบแบรนด์แบบการตลาดเลยกำลังพูดถึงเนสกาแฟแล้วก็พูดถึงบริษัทเนสเล่ที่เป็นลักษณะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับเรามาเปิดในประเทศไทยก็มีแล้วก็มันเกิดประเด็นนะครับมันเกิดประเด็นเขาเรียกว่าทะเลาะกันน่ะคือมันไม่ลงตัวอะไรยังไงกันไม่รู้แล้วก็เกิดการฟ้องร้องกันยกเลิกสัญญากันนะครับแล้วก็เนสเล่เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทต่างชาติที่มาเปิดประเทศไทยโดยมีกลุ่มของมหากิจสิริที่เป็นกลุ่มของชาวไทยเป็นคู่สัญญาในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแล้วก็เกิดการฟ้องร้องกันขึ้นแล้วก็หลายท่านก็กังวลแล้วฟ้องร้องกันอย่างนี้กาแฟเนสกาแฟฉันนี่จะหายไปจากตลาดไหมจะยังจะได้กินอยู่ไหมนะครับได้ข่าวว่าพูดถึงหุ้นหรือว่าผู้บริหารต่างชาติเนี่ยเพ่นแนบออกนอกประเทศไปแล้วจะมีผลอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรื่องนี้จะมาเล่าให้ฟังในช่วงหน้าพักกันสักครู่เดียวครับผม
5: ช่วงเชียงใหม่ท้อง
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับ ับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมานและบนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดิน

0: และนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์ Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม
1: ่ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
2: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media
2: ช่วง Variety Talk
3: สองทุ่ม48นาทีกลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ช่วง Variety ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Green Power Solar Energy จริงเสียงจริงเรื่องโซลาเซลล์นะครับขอบคุณโรงเรียนสมสวนมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center มาตรฐานรถยนต์มือ2เกรด A ของเชียงใหม่สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมและสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญาครับขอบคุณฟูรามาเชียงใหม่ย่านนิมมานเหมินและก็เมย่านะครับรวมถึงกุมภยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกวิชั่นนะครับป่ากลางเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในโซนเชียงใหม่บิสซิเนสพาร์คสำหรับฟูรามาและคุ้มพยาครับคุณผู้ฟังที่ได้มีโอกาสไปใช้บริการในห้องอาหารห้องใดก็ได้นะครับเพียงแต่บอกว่ารับทราบโปรโมชั่นมาจากเชียงใหม่วาไรตี้ท็อกทางโรงแรมยินดีมอบส่วนลด 15% ทั้งอาหารและเครื่องดื่มโดยที่ไม่ได้รวมตัวของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ด้วย 15% ทันทีขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณซุ้มลายไทยนะครับคุณว่าเมื่อกี้เกริ่นไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเรื่องของเนสเล่เนี่ยถือกำเนิดเกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1867โดยอองรีเนสเล่ท่านเป็นเภสัชกรชาวสวิสครับที่คิดค้นแป้งนมสำเร็จรูปช่วยชีวิตทารกในยุคนั้นปัจจุบันบริษัทอาหารและก็เครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเนสเล่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเวเวประเทศสวิตเซอร์แลนด์จุดเริ่มต้นของเนสเล่กำเนิดมาจากนมผงนะครับเริ่มจากความตั้งขององรีเนสเล่ที่ต้องการช่วยชีวิตเด็กทารกข้างบ้านที่ดื่มนมแม่ไม่ได้เขาก็เลยคิดค้นอาหารเสริมสำหรับขึ้นมาการจับมือกับคู่แข่งของเนสเล่นายดินนั้นเกิดจากการควบรวมกิจการในปีคริสต์ศักราช1905ระหว่างบริษัทเนสเล่ขององรีแล้วก็บริษัทคู่แข่งอย่างแองโกสวิสซึ่งแต่เดิมนั้นเคยผลิตอาหารเสริมสำหรับเด็กแข่งกันมาก่อนจนกระทั่งบอกว่าเฮ้ยเราอย่ามาแข่งกันเลยเรามารวมกันช่วยกันโตดีกว่าก็เลยรวมตัวเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ขึ้นมาในปี1929เมื่อทางประเทศบราซิลขอให้เนสเล่นั้นช่วยคิดค้นวิธีระบายผลผลิตกาแฟล้นตลาดที่บราซิลนี่คือจุดกำเนิดของกาแฟผงสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าเนสกาแฟในปี1938ครับปัจจุบันเนสเล่มีแบรนด์ในเครือมากกว่า 2,000 แบรนด์นะครับเช่นพวกเนสกาแฟไมโลคิตแคทแม็กกี้นี่ของเนสเล่หมดนะดำเนินกิจการมายาวนานมากกว่า150ปีทั่วโลกแล้วก็อยู่ในเมืองไทยเนี่ย130ปีแล้วนะครับทีนี้เนสเล่ยังถือว่าเป็นครองความเป็นแบรนด์กาแฟยอดนิยมของคนไทยแล้วก็เป็นหนึ่งแบรนด์ที่คนไทยไว้วางใจที่สุดนะครับจากการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นพัฒนาผลิตกาแฟรูปใหม่ๆที่มีคุณภาพสูงตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทยแล้วก็สนับสนุนเกษตรกรผู้เพาะปลูกกาแฟชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเนสเล่นั้นเป็นผู้ซื้อรายใหญ่สำหรับเมล็ดกาแฟที่เพาะปลูกในประเทศไทยมาเป็นเวลานานๆหลายปีติดต่อกันนะครับ ในอดีตเนี่ยผลิตภัณฑ์เนสกาแฟผลิตในประเทศไทยโดยบ

0: ริษัทที่ชื่อว่า Quality Coffee Product หรือว่า QCP เป็นบริษัทร่วมทุนแบบ50-50เลยครึ่งๆเลยนะครับระหว่าง Nestle แล้วก็ตระกูลมหากิจสิริโดยมีสัญญาการร่วมทุนนี้ Nestle มีอำนาจในการบริหารงานบริษัท QCP ซึ่งรวมถึงการผลิตการจัดจำหน่ายการทำการตลาดผลิตภัณฑ์เนสกาแฟโดยที่เทคโนโลยีและก็ทรัพย์สินทางมันที่ใช้ในการผลิตเนสกาแฟนั้นยังเป็นของ Nestle อยู่พอสัญญาการร่วมทุนสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่31ธันวาคม67เป็นต้นมาบริษัท QCP จึงถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเนสกาแฟอีกต่อไปกรณีการสิ้นสุดของสัญญากับบริษัท QCP ถูกยื่นกับคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศให้ไต่สวนเรื่องนี้เมื่อวันที่20ธันวาคม67ทางอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศก็มีคำสั่งตัดสินชี้ขาดว่าการยุติสัญญาทั้งหมดชอบด้วยกฎหมายตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องคำร้องที่ผู้ถือหุ้นอีกฝั่งหนึ่งยื่นต่อศาลสิงคโปร์ในเวลาต่อมาก็ถูกยกคำร้องทั้งหมดเช่นกันโดยศาลสูงสิงคโปร์มีคำพิพากษาเมื่อ4มีนา69ยืนตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศทั้งนี้ก็เป็นการยืนยันโดยถึงที่สุดแล้วว่าการยุติสัญญากับบริษัท QCP นั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายผู้ถือหุ้น QCP อีกฝั่งก็ได้รับทราบคำพิพากษาของศาลแล้วก็ได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำสั่งของศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในส่วนของคดีแพ่งครับคุณฟังที่คุณประยุทธ์มหากิจสิริและครอบครัวได้ยื่นฟ้องเนสเล่และบริษัทในเครือประเทศไทยปัจจุบันนี้ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษได้มีการคำสั่งให้โอนมาพิจารณาที่ศาลทรัพย์สินทางยาและการค้าระหว่างประเทศที่มีเขตอำนาจโดยตรงโดยตอนนี้คดีกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลเนสเล่นั้นแจ้งว่ายังคงยืนหยัดและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจรวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานของภาครัฐและหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องหลักการสำคัญเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจของเนสเล่ทั่วโลกและเป็นหลักฐานที่ทำให้เนสเล่นั้นได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคคู่ค้าทางธุรกิจพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆในนานาประเทศทั่วโลกเนสเล่เองนั้นได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า130 ปีและยังคงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคพนักงานเกษตรกรที่ทำงานร่วมกับเราตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจของเรานั้นยังคงเดินหน้าลงทุนในประเทศไทยต่อไปนี่คือคำแถลงของฝั่งเนสเล่นี่คือคำแถลงของฝั่งเนสเล่ในกรณีที่ศาลสิงคโปร์ยกคำร้องกรณีสิ้นสุดสัญญาร่วมทุน QCP และก็ยังยืนยันว่าจะลงทุนธุรกิจในไทยอย่างต่อเนื่องมาฟังความอีกฝั่งหนึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนเลือนลั่นวงการธุรกิจไทยแน่นอนนะครับพันธมิตรที่กลับกลายมาเป็นศัตรูในมหากาพย์ศึกแสนล้านนะครับตระกูลมหากิจสิริกับเนสเล่พาร์ทเนอร์ต่างชาติที่เคยแบบกอดคอก่อร่างสร้างตัวร่วมกันมานะครับทำให้เนสกาแฟนั้นติดตลาดแล้วเป็นกาแฟยอดนิยมในประเทศทำเรื่องของเนสกาแฟมาตั้งรุ่นพ่อนะครับพอเดินทางมาถึงปี6869จากที่เคยหวานชื่นเคยยกให้ประยุทธ์มหากิจสิริเป็นเจ้าพ่อเนสกาแฟเมืองไทยกลับกลายเป็นกาแฟที่ทั้งขมและก็ขื่นชาตินี้กรวดน้ำคว่ำขันรักการชาติเดียวอย่าเจอกันอีกเลยไม่ขออยู่ร่วมเดียวกันอีกต่อไปบทความนี้นำมาจากข่าวปนคนปนข่าวขอบคุณข้อมูลขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อคุณฝากครับเรื่องนี้ล่าสุดมาถึงไคลแม็กซ์ทะลุจุดเดือดอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่18 พฤษภาคม 2569ที่ผ่านมานี้คุณกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริทายาทหนุ่มของเจ้าพ่อเนสกาแฟคุณประยุทธ์มหากิจสิริในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บัตร Quality Coffee Product จำกัด QCP บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Nescafe มายื่นบันทึกถ้อยคำกับศาลปอกเปลือกพฤติกรรมพาร์ทเนอร์ต่างชาติแบบจับหนักจับเต็มตอนนี้คงไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเก่งใจกันแล้วนะครับ ประเด็นเด็ดมาอยู่ที่การลากไส้พฤติการที่ฝ่ายไทยมองว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและไร้ซึ่งความสุจริตพร้อมกับตอกกลับข้ออ้างของฝรั่งอินเตอร์แบบไม่ไว้หน้ากันเลยทีเดียวข่าววงในกระซิบข้างหูของวงในละข่าววงในแอบกระซิบทิปมาว่าคำฟ้องระบุพฤติกรรมของเนสเล่แบบนี้แบบมีอึ้งมากนึกไม่ถึงละฝรั่งมังค่าที่ชอบเชิดชูธรรมาภิบาลจะช่างกล้ากระทำนี่คำตำนวนเขาดีมากมีการตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าเรื่องรายการค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงผิดปกติจนถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการผ่องถ่ายประโยชน์ควักกระเป๋าซ้ายของ QCP ไปเข้ากระเป๋าขวาของกลุ่มตัวเองหรือเปล่าเรื่องนี้มือถึงของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอส.เป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังสืบสาวแล้วก็ขุดคุยกันอย่างขมักขม้นกันเลยทีเดียวฟังว่าฝ่ายมหากิจสิริทวงถามเอกสารทางการเงินไปก็ไม่ต่ำกว่า8ครั้งแต่คำตอบที่ได้จากผู้บริหารตาน้ำข้าวมีเพียงความเงียบสะท้อนกลับมาพร้อมกับคำกล่าวอ้างสุดคลาสสิกที่บอกว่าเป็นความลับแต่ฝ่ายมหากิจสิริทวงแล้วทวงอีกเฝ้าแต่ทวงแล้วทวงเล่าเอาความเป็นก็ฉันเป็นหุ้นส่วนฉันอยากจะดูนะครับแล้วก็เป็นหุ้นส่วนแล้วเป็นกรรมการบริษัทด้วยย่อมมีสิทธิ์ขอดูตัวเลขบัญชีแต่เนสเล่ไม่ยอมให้นะครับพฤติกรรมหลบเลี่ยงแบบนี้ก็เลยทำให้ตระกูลมหากิจสิริปักใจเชื่อว่านี่คือแผนจงใจทำลายกิจการบริษัท QCP เพื่อตัดตอนไม่ให้ฝ่ายไทยใช้กฎหมายแพ่งและอาญาเอาผิดได้นี่อาจจะเข้าข่ายการวางแผนล่วงหน้านะครับใช้อำนาจเหนือกว่าและอาจจะเลยไปถึงข้อหาหนักๆในคดีอาญาอย่างเช่นช่อโกงและลงบัญชีเท็จหรือไม่อันนี้ติดตามดูกันยาวๆนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทำเอาตระกูลเจ้าพ่อกาแฟไทยฟิวขาดก็คือเกิดจากแท็กติกธุรกิจที่ฝั่งไทยเรียกว่ากลเกมบีบซื้อหุ้นเปิดฉากกดดันเสนอขอซื้อหุ้นจากมหากิจสิริในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมพูดง่ายๆคือจะมากดราคาของดีในมือมหากิจสิริโดยหวังจะเขี่ยมิตรท้องถิ่นทิ้งเพื่อกินรวบคนเดียวมหากิจสิริก็เซโนครับผมไม่ขายคุณซื้อผมถูกเกินดังนั้นเองเนสเล่ก็เลยเดินแผน2ตามมาด้วยการอ้างหน้าตาเฉยว่าหาตกลงราคากันไม่ได้กิจการก็ต้องเกิดภาวะเดดล็อกไปต่อไม่ได้ก็ต้องบริษัทกันไปทั้งที่ความเป็นจริงไป
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยเตรียมยกเลิกฟรีวีซ่าท่องเที่ยว60วันกระทบ93ประเทศและดินแดนอธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศของไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยได้อนุมัติแผนยกเลิกฟรีวีซ่าระยะเวลา60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนถึงรวมสั่งทบทวนฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว30วันจาก57ประเทศและดินแดนให้เหลือ54ประเทศและดินแดนโดยระยะเวลาการพำนักแบบไม่ต้องขอวีซ่าจะถูกกำหนดใหม่เป็นรายประเทศแทนการใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งหมดรัฐบาลระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากประเด็นด้านความมั่นคงและความซับซ้อนของระบบวีซ่าที่ทำให้เกิดความสับสนสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศแล้วก่อนที่มาตรการใหม่จะมีผลบังคับใช้การพำนักนั้นๆจะได้รับสิทธิ์ตามเดิมจนกว่าระยะเวลาการพำนักเดิมจะสิ้นสุดลงประเทศที่เคยได้รับสิทธิ์พำนัก60วันโดยไม่ต้องขอวีซ่านั้นถึงรวมออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ฝรั่งเศสเยอรมนีอินเดียอิตาลีสเปนและสหรัฐเป็นต้นกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าพลเมืองจากหลายประเทศเหล่านี้จะต้องยื่นขอวีซ่าหากต้องการพำนักเกิน30วันแต่ระยะเวลาการยกเว้นวีซ่าของแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อตกลงต่างตอบแทนระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆและระบบวีซ่าใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายใน15วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A, channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: คุณกำลังฟังชิงใหม่วิดีโอ92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพาณิชย์จับมือมาสเตอร์เชฟดันวัตถุดิบไทยเสิร์ฟ3สายการบินกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในเดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตรไทยผ่านโครงการ DITX Master Chef ร่วมกับบริษัทเฮลิโคเนีย H Group จำกัดผู้ผลิตรายการ Master Chef Thailand พร้อม3สายการบินหลักได้แก่ Thai Air Asia ไทย Airways International และ Bangkok Airways นำวัตถุดิบคุณภาพจากเกษตรกรไทยมาต่อยอดเป็นเมนูอาหารระดับพรีเมียมเพื่อบริการทั้งบนเที่ยวบินและในห้องรับรองผู้โดยสารนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งสร้างตลาดใหม่ให้เกษตรกรไทยพร้อมยกระดับภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยผ่านแนวคิด Local Ingredients World Class Experiencesกรมการค้าภายในได้คัดเลือกวัตถุดิบจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศส่งต่อให้ผู้เข้าแข่งขันจากรายการ MasterChef Thailand Season 7นำไปสร้างสรรค์เมนูร่วมกับเชฟของสายการบินก่อนต่อยอดสู่บริการจริงสำหรับผู้โดยสารชาวไทยและต่างชาติอธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่าหัวใจสำคัญของโครงการคือการช่วยดูดซับผลผลิตจากเกษตรกรและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าไทยผ่านความคิดสร้างสรรค์ของเชฟรุ่นใหม่รวมถึงใช้ตลาดการบินเป็นช่องทางสร้างการรับรู้ระดับนานาชาติให้กับวัตถุดิบไทยด้านนายกิติกรเพ็ญโรจน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเฮลิโคเนียเอชกรุ๊ปจำกัดกล่าวว่าบริษัทพร้อมใช้พลังของรายการ MasterChef Thailand และเครือข่ายคอนเทนต์อาหารในเครือช่วยประชาสัมพันธ์วัตถุดิบไทยไปยังผู้บริโภคทั่วโลกพร้อมสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยอย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้ง
9: หอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, Refill the Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Fresh

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the Music

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill The Music

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

สำนักคนน่ารักมักใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรักสัก

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: Refresh Refill the music

ในการประกอบอาชีพจะทำให้ครอบครัวนั้นอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่นี่แหละคือผู้ที่มีสติผู้เป็นพ่อก็จะเป็นผู้รับผิดชอบผู้ที่มีสติเป็นพ่อก็จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการเงินรับผิดชอบเรื่องการเงินรับผิดชอบเรื่องการใช้จ่ายผู้เป็นพ่อก็เมื่อมีความอดทนแล้วก็จะนำมาซึ่งปัจจัยสี่ปัจจัยสี่นั้นหน้าที่ของผู้เป็นแม่จะต้องจัดการบริหารปัจจัยสี่พวกเราทั้งหลายผู้ที่มีสติก็จะอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงรู้จักตนเองแต่รู้จักตนเองรู้จักตนเองคนที่ขาดสติไม่รู้จักตนเองเมื่อขาดสติมันก็มีความอยากอยากได้อยากเป็นอยากได้อยากเป็นเหมือนลูกพ่อมีฐานะก็อยากได้เงินจากพ่อเช่นนั้นมีความอยากไม่มีคำว่าจบสิ้นลูกไม่มีความสามารถในการประกอบ

ริญสุขญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็มาพบปะกันอีกเช่นเคยในรายการตะกินกะแก่งธรรมะสเพระเป็นธรรมะแก่งแค่แก่งหุ ปะโยมเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ต่างสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณต้องขอขอบใจต่อคุณโยมเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่อำนวยความสะดวกรายการตะกินกะแห่งธรรมะมาด้วยดีตลอดขอบใจนักๆขอบใจละลายและต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมที่ติดตามฟังรายการคอยให้กำลังอกกำลังใจทุกเจ้ามาด้วยดีตลอดเอาละโยมทั้งหลายวันนี้ก่อนที่จะได้อู้ได้จานอย่างไปเขาก็มาไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตแต่มงคลจะเกิดขึ้นได้นั้นอยู่

0: ติแต่ละบุคคลนะจิตและสิวอยู่ที่แต่ละบุคคลรับว่าโดยกันไปเนอร์ปูจาพระตนะไตอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสาลาธิสัตถเทวมนุสสานังพุทธภะคะวาติยันตุนิมิตังอะวะมังคะลัญจาโยจมนะปุสสะโกนัสสะสัทโธปะปะกะโหตโสปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินัสเมนตุสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอเอปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติยันตุนิมิตังอะวะมังคะลัญจาโยจัมปนะปุสสะปุณัสสะสัทโธปะปะคะโหตโสปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะ ภะวะโตสาวะกะสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสายุคะเนอัฏฐะปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอะอุนัยโยปะอุนัยโยทักขินัยโยอัญชะลิกะระณิโยอนุตรังปุญญเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวะมังคะลัญญาโยจะมะนะโพสะกุณัสสะสัทโธปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะตุงังภะคินิอลิยะยะชาติยะชาโตนะปิชานะเมสัญจิจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตโอตุสุติขัพพัสสะโคตังโคสัตติสังฆาโตธัมมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชฌงคสัตติเตสัพพทักขิณามุนินาสัมปทาคาตาภาวิตาปาอุลิกาตาสังวัตติอภิญญาญาณิปันญาญาโพธิญาณเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาเอกัสสะมิงสัมมะเยนะโทโมคัลลานัญญะกัสสะปังคิลานิทุกิเตติสวะโพชังเกสัตตะเทสัญเยติจะตังอภินันเดตวะโรกามุจจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาเอกัตถาธัมมราชาปิเทลัญเยนะปิปิริโตยุนตัตเตเรนะตัญเยวะพันนาเปตวานะสัทธังสัมมุติตวัจจะอภัตตาธัมมาพุทธาสิทานะโสเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาปะอินะเตจะอภัตตาตินันนัมปิมะเยสินังมักขังอัตตะกิเลสวัปปตานุปัติธัมมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาสักกัตตวพุทธรัตนังโอสัตถังอุตตัมมังวัลลังหิตังเตวะมนุสสานังพุทธเตเจนะสุตินะรัตสันตุปัตถวาสเปตุขาวุปัสเมนตุเตสักกัตตวะธัมมะรัตนังโอสัทธังอุตตัมมังวะรังปะลิลาอุปัสสมนังธัมมะเตเจนะสุตินะนัตสันตุปัตถวาสเปภะญาวุปัสเมนตุเตสักกัตตวะสังฆรัตตานังโอสัตถังอุตตัมมังวะรัง อาอุนายังปาอุนายังสังฆเตเจนะสุจินานัสสันตุปัตตวาสเปโรกะวุปัสเมนตุเตนัตติเมสลานังอัญญังพุทโธเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะบังคะลังนัตถิเมสรานังอัญญังธัมโมเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะบังคะลังนัตถิเมสรานังอัญญังสังโฆเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังอัตติอุนนัสสะวิจโยตัมโมโลเกอนุตตรโสัพพะสัตตะอิตัตถะยะตังตวงกันงายเตวะเตปริวัจเจลัจจตันเตอมนุสสิปะวะเคกายเคนะเกวิสิภูเตอัตตะละมะระเนนะวาสัพพัสสะมะมะระนะมุตโตตะเปตุกะละมะริตังตัสสิวาอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขีสัทธาสุตัสสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขีสัทธาลิขิตังจินติตังโพชังภารนังวัจจนังขรุงปะเรสังเตสนังสุตวัตสะอายุปวัตติติภาวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทยันตุนิมิตตังโพชังคะปริยะโตหังบทสักตัวบทอุณสะวิจัยโยกถามนอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เป็นตนข้าพเจ้าและญาติโยมหญิงชายทุกท่านได้ตะลงโลกาเพียรที่เจ็บไข้ได้ป่วยในสรีละร่างกายนอกกายในกายยังนักร้ายกินยาบ่อยาบังหายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอนุภาพแห่งมนต์ต่างๆจงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดมีในสรีละร่างกายนอกร่างกายในตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมจงอันตรธานสัวหายมีความสุขกายสบายใจจะได้มาค้ำมากายแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ทุกออกไต่ไกลทุกสลอกทุกกองไปทิศใดก็มีใจมีโชคกลับมาก็มีโชคมีใจปราศจากภัยอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุบัติภัยและโรคภัยต่างๆอย่าได้เกิดมีมาอย่าได้มาก้ำมากายขออยู่สุขกายสบายใจเจริญด้วยสติปัญญาประตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นญาติโยมทำการค้าการขายก็คือค้าแม่นขายมันได้เงินได้ทองที่จำเริญในกิจการยิ่งขึ้นไป อายุวันโนสุขังบาลังปอนอันศักดิ์สิทธิ์จงบังเกิดมีแก่ทุกคนกรมอุตุบอกตักเตือนว่าระวังเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องลมเรื่องลูกเทพเห็นและดูฝนแล้วนับตั้งแต่เมื่อตะวันว่ามาจนถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงโยมก็มีบุญธรรมาก็มีบุญเราผ่านมาได้หนึ่งวันและต้องผ่านต่อไปจนอายุ120ขวบเข้าพระประสาเพื่อจักได้อยู่กำจูพุทธศาสนาต่อไปญาติโยมตะวานั้นหลังจากฉันเจ้าแล้วธรรมาก็อยู่วัดก็ได้ปรึกษาอาลืออุจาสนสนาธรรมกับโยมที่เป็นมาทำบุญที่วัดตะวันนี้ได้อุจากันเรื่องเบญจศีลเบญจธรรมเมินละมาได้อุได้จาพอดีคุณโยมเพิ่งก็มาถามว่ายังเป็นคู่ของศีลก็เลยบอกว่าสิ่งเหล่านี้เอาเคยได้ศึกษาอ้ำเมียนมาตั้งแต่เป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเพิ่งก็ได้สอนเรื่องเบญจศีลเบญจธรรมเบญจศีลก็คือศีล5ตั้งแต่ปานาอาทินากามเมมุสาสุลาเป็นต้นเพิ่งก็ถามว่าเบญจธรรมนั้นเนาะมันเป็นจะได้ป้องหลมป่อคือธรรมะที่ตรงกันข้ามกับเบญจศีลศีลข้อที่1นั้นห้ามบังคับฆ่าสัตว์เบญจธรรมคือมีเมตตากรุณาธรรมมีความอักต่อสัตว์มีความปรารถนาดีต่อสัตว์อยากจะให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้มีแต่ความสุขความเจริญมีความกรุณาความสงสารต่อสัตว์เมื่อหันเขาได้รับการทรมานทรกรรมตกทุกข์ได้ยากก็มีกรุณาธรรมช่วยเขาให้พ้นทุกข์ยากเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลช่วยรักษาช่วยสงเคราะห์นั้นนั้นนี้นี้เขาอดกันยากก็ช่วยสงเคราะห์แบ่งปันอาหารการกินแบ่งปันเสื้อผ้าเขาได้นุ่งได้ห่มนี่เป็นเมตตากรุณาธรรมคู่กับข้อแรกปานาอาทินานั้นเป็นจศีลเป็นจธรรมคือการประกอบสัมมาอาชีวะหาเลี้ยงชีพในทางสุจริตหน้าที่การงานใดก็ตามที่ได้รับมอบหมายมาจะอยู่ในตำแหน่งดำรงตำแหน่งใดก็ตามแม้จะเป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นญาติเป็นโยมก็เรียกว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมามีแต่ความสุจริตธรรมมีแต่ความสุจริตธรรมอำไปโลภไปโกงเอาของใครมาน่ะก็แสดงว่าเอาตั้งอยู่ในเบญจธรรมข้อที่สองคือสัมมาอาชีวะหาเลี้ยงชีวิตของตัวเองบัตทุจริตมีแต่ความสุจริตอยู่ตลอดข้อที่สามของศีลนั้นคือกาเมธรรมะที่เป็นคู่ของกาเมนั้นคือกามะสังวรการสำรวมระวังอย่างระวังจิตใจของตัวเองหูจักยับยั้งควบคุมโดยมีสติครอบตัวเองไปในทางกามารมณ์มันจะไปก็หยุดมันจะไปก็เบรกก็ลงอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสและอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งชอบและไม่ชอบเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นคุณธรรมชื่อว่ากามสังวรคือความสำรวมในกามมุสาเป็นเบญจศีลคู่กับสัจจะสัจจะคือความจริงมุสาพูดเท็จพูดปด แต่สัจธรรมคือความซื่อตรงเป็นวาจาสัตย์เป็นคนที่หูจับอักษาคำอู้คำจ๋าก็จุก็หลอกก็ลวงอู้ใดเป็นนั้นก็ดุบดาปฏิสินนินทาบ่เล่าหน้าจากควรไผเป็นคนมีความซื่อความตรงอยู่ในตัวในวาจาของตัวเองนี่คือเบญจธรรมคือสัจจะสุราห้ามดื่มสุราเมลัยของมึนบอลปิ่นกัญชาเฮโรอีนเบญจธรรมคือสติสัมปชัญญะสติแปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะรู้ว่าตัวเองได้ทำสิ่งหยังอู้สิ่งหนังคิดอู้สิ่งหยังทำสิ่งหยังแล้วก็คิดสิ่งหยังมีสติควบคุมอยู่ตลอดมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดฝึกตนว่าเป็นคนที่รู้จักทั้งคิดรู้จักทั้งการกระทำคือรู้สึกตัวสม่ำเสมอว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำนะแม้แต่คิดอันไหนเป็นบาปอันไหนเป็นบุญก็คิดแยกแยะมันออกนี่เรียกว่าเป็นเบญจธรรมคือข้อที่5สติสัมปชัญญะฉะนั้นก็นั่งสนทนาอู้จากกันไปมาเป็นเวลาสมควรเพื่อก็กลับเอาก็ได้ฉันเข้าตัววานี้กินข้าวตอนแล้วก็ไปร่วมกับตุเจ้าที่ได้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจหมู่บ้านหรือวัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขหรือวัดห้าสอพระเจ้าตั้งคณะกรรมการไปวัดแม่คณินเหนือฉันเป็นแล้วก็วิ่งมาที่วัดพฤกษารามป่าเป้าตำบลหนองตองแล้วก็ต่อไปวัดหลองแยงก็รู้สึกว่าศรัทธาญาติโยมมีความสนใจต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างมากวันนี้ก็อย่าไปหลายวัดหลายวาด้วยกัน 4-5 วัดนี่ไปตรวจดูวัดประชารัฐสร้างสุขหรือวัดห้าสอตกค่ำมืดมาก็เดินทางไปที่วัดบ้านควรนิมิตไปแสดงธรรมเทศนาในงานศพของหลวงปู่พระภูมิมงคลนิมิตซึ่งตัดได้จากไปเมื่อวันที่8เดือนเมษายน2569อายุของตัดได้92ปีภาษาเป็นผู้เจ้า71ภาษาวันนี้ญาติโยมมีฝนตกก่อนจะไปเรียกว่าหนองตองก็มีฝนตกเดินทางไปก็ตกหนักหน่อยไปถึงที่วัดควรนิมิตนั้นฝนก็มิดวัดมิดวัดก็นั่งเตะกันที่ปรัมพิธีขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนที่ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะตั้งแต่ต้นจนอวสานขอบใจต่อเจ้าภาพขอบใจต่อท่านพระครูท่านสาธุเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างมากที่นิมนต์ไปเทศนโมตนาต่อโยมกิราพุทธวงศ์นี่ร่วมกับทำบุญบำรุงกันน้ำกับไปวัดหนองตอง100ของบุญขอบคุณหนักวันนี้พระกันที่วัดประสังวัดกันทรสเนอเวลา8โมงเมื่อคืนเอาละวันนี้อุจาไปมาเป็นเวลาก็สมควรอายุวันโนสุขังวลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร
1: ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดจัดงานวันกตัญญูวัดป่าแดงมหาวิหารประจำปีพุทธศักราช2569ตรงกับวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วัดป่าแดงมหาวิหารจัดงานวันกตัญญูประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพกษัตริย์มีพระเจ้าสามฝั่งแกนพระเจ้าติโรการาชพระเมืองแก้วบุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามี พระมหาเมธังกรครูบาติวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรครูบาอ่องและพระครูวิมลวรเวทเป็นต้นตลอดถึงผู้มีพระคุณต่อวัดทุกรูปทุกท่านทางวัดป่าแดงมหาวิหารได้มีกำหนดการจัดงานทำบุญวันกตัญญูกำหนดการดังนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569 8:30 น.คณะศรัทธาสาธุชนพร้อมกันณวิหารวัดป่าแดงมหาวิหาร9:19 น.ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลพระสงฆ์รับทักษิณานุปทานเจริญพุทธมนต์เล่าคำถวายสังฆทานถวายผ้าป่าสามัคคีบุญมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธประธานกล่าวสัมโมทนียกถาพระสงฆ์อนุโมทนาพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต1กล่าวอนุโมทนาคาถาขอบคุณเจริญจิตตภาวนาเพเมตตาถวายพระตาหารเพนแด่พระภิกษุสามเณรและเชิญผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน13:00 น.มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรติดวัดสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านกลุ่มสตรีแม่บ้านอสม.กลุ่มผู้สูงอายุมอบข้าวสารแก่100ครอบครัวเป็นเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทายทานผ้าไตรโรงทานน้ำดื่มติดต่อ0818815690หรือ0806803005หรือร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521064750001หรือแจ้งผ่านกลุ่มไลน์รักวัดป่าแดงนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาก็เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสาปุจจเทโวก็ขออนุโมทนากับผู้เป็นเจ้าภาพโรงทานร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนของงานวันกตัญญู26พฤษภาคม2569ได้บุญได้ความดีโดยทั่วหน้ากันสารพระการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์งานนี้ทางวัดดอนจันทร์เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลาคณะศรัทธาวัดดอนจันทร์ศรัทธาภายในภายนอกขอเชิญชวนร่วมงาน31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดดอนจันทร์ตำบลทัศรามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า7:00 น.ทำบุญตักบาตร9:00 น.ถึง18:00 น.ส่งน้ำพระธาตุและใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์19:00 น.ในที่ร่วมเวียนเทียนงานนี้มีพระประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทร์พร้อมศรัทธาของวัดดอนจันทร์หน่วยงานองค์กรเทศบาลตำบลทัศรานศรัทธาภายในและศรัทธาภายนอกขอเชิญชวนท่านร่วมงาน31พฤษภาคม2569ในประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้บุญได้บารมีได้ความสุขโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดชาติการ148ปีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยจัดงานวันพระรหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยหมู่ที่2ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพประธานฝ่ายสงฆ์นายวรุฒวิสิทธิ์ศิลป์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานฝ่ายคารวาสกำหนดการวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน6นาฬิกา9นาทีคณะสถาประชาชนพร้อมกันณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย6นาฬิกา19นาทีถวายเครื่องสักการะครูบาโดยนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานในพิธีนำกล่าวไหว้สาสักการะ6นาฬิกา29นาทีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน239รูป7นาฬิกา29นาทีนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ไหว้พระสมาทานศีลประธานฝ่ายสงฆ์พระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7พร้อมพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์สมโภชอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเทิดเกียรติคุณในบารมีครูบาเจ้าศรีวิชัยประธานฝ่ายคารวาสกล่าวพบปะศรัทธาประชาชนตามอัธยาศัยอาจารย์กล่าวสุมาครัวตาลถวายจตุปัจจัยทายธรรมจำนวน18ชุดพระสงฆ์อนุโมทนาวันทาราพระถวายพัตตาหารเช้าแด่พระเถรานุเถระณลานอนุสาวรีย์9นาฬิกาพิธีเปิดโครงการบริการประชาชนสักการะครูบาสาวห้วยแก้วประจำปี2569โดยนางจิรพรเพิ่มพูนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่นำสมาชิกและผู้ถูกคุมประพฤติตลอดจนถึงอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่60คนบริการสังคมโดยพัฒนาทำความสะอาดรอบอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยพร้อมเส้นทางขึ้นดอยสุเทพตามโครงการสักการะครูบารักษาห้วยแก้วประจำปี2569ก็เป็นกำหนดการในพิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดชาติการ148ปีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเชิญท่านร่วมงานบุญงานนี้โดยพร้อมเพียงกันท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนของสารธรรมดีๆวันนี้ผมกาเศษเพชรจำนิดวิทยากรจะได้นำเสนอสาระที่ทำให้เราได้คิดได้พิจารณากันเป็นสารธรรมแบ่งปันความคิดดีๆสู่ท่านผู้ฟังมีสาระดังนี้ก็เรื่องของศีลธรรมไม่กลับมาโรกาจะพินาศจริงหรือไม่ก็ไม่ได้กลับไม่ได้หายไปไหนนะครับศีลธรรมก็อยู่ในจิตในใจของพวกเรานี่แหละครับอาจจะจางหายไปก็อาจจะมีปริโภคมีความกังวลด้วยการทำการงานด้วยการทำธุรกิจด้วยการที่มีภารกิจต่างๆถ้าเป็นพระคุณเจ้าก็มีศาสนกิจนะครับที่ต้องปฏิบัติกันไม่ว่าจะเป็นทำวัดเช้าทำวัดเย็นบิณฑบาตหรือกิจนิมนต์รวมไปถึงงานเผยแผ่หรือการเทศนาสั่งสอนธรรมะสอนธรรมทั้งฝ่ายพระภิกษุสามเณรแล้วก็คารวาสครับที่จะพยายามเสนอกันพยายามจะเปิดเผยกันนะครับเรามือร่วมใจกันนะครับบรรพชิตทุกรูปทุกนามไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรพระสังฆาธิการทุกระดับเราก็มีศูนย์รวมก็คือการจันโรงพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนากันต่อไปนะครับก็อย่าลืมอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนดังนั้นเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาในเครือข่ายต่างๆเราก็ผลิตรายการเองก็มีลิงก์สัญญาณก็มีก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่ห้วงเวลาที่จะนำเสนอจะเป็นความเหมาะสมกันเราก็พยายามสนองความต้องการของผู้อยู่ในท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะทางอากาศโดยเฉพาะแฟนคลับที่อยู่ในส่วนของการรับฟังกันภาคปกติเราก็ไม่ได้มีที่จะเข้ามาโปรโมทธุรกิจใดๆนะครับเราก็ถือว่า เป็นพุทธธาตุธาตุของพระพุทธเจ้าธรรมธาตุธาตุของพระธรรมสังฆธาตุธาตุของพระสงฆ์นะครับที่เราพึ่งใบบุญของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับในการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนานะครับท่านผู้ฟังเราก็ถือว่าลูกหลานคนไทยเราก็โชคดีเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาอยู่ในประเทศไทยแม้คนไทยเราไปอยู่ต่างแดนนะครับท่านผู้ฟังก็ยังได้รวมตัวกันสร้างวัดสร้างวาหรือในการสร้างสถานธรรมหรือวัดวารามต่างๆในต่างแดนทั้งคนไทยที่ไปอยู่ต่างแดนแล้วก็รวมกับชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศนั้นๆรวมกลุ่มกันครับก็กราบรัตนาพระสงฆ์พระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกคนหลายฝ่ายหลายคนก็มั่นใจนะครับว่าพระพุทธศาสนาแม้ว่าในประเทศไทยมีอยู่แล้วมีรากฐานที่จะมั่นคงหรือไม่มั่นคงอย่างไรเราก็สร้างความมั่นใจว่าเป็นความมั่นคงอยู่ในกายวาจาใจของเรากายก็กว้าง1ศอกยาว1วาหนา1คืบนี่แหละครับที่เราได้กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันทั้งตื่นนอนมาทำวัดเช้าไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาเย็นค่ำก่อนหลับก่อนนอนเราก็ไหว้พระกันนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เราได้พูดคุยกันต้องศาสนาเราก็ต้องช่วยกันทำงานทั้งด้านคันธธุระและวิปัสสนาธุระครับวันนี้ก็คงจะนำเสนอในเรื่องของความเป็นสารธรรมหรือว่าเสียงธรรมที่จะนำมาบอกกล่าวหลายท่านคงเคยได้ยินแล้วก็รู้ทราบกันดีอยู่เสมอนะครับท่านผู้ฟังในเรื่องของธุระในทางพระพุทธศาสนาเราก็เคยศึกษากันในนักธรรมตรีโทเอกหรือธรรมศึกษาตรีโทเอกหรือในส่วนของพุทธศาสตร์ทางมหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นมจรมมรนะครับในโอกาสปัจจุบันนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีและโชคดีในปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้ฟังซึ่งได้ศึกษากันครับในธุระที่มีในทางพระพุทธศาสนาเรารับรู้รับทราบกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ธุระที่เป็นธุระใหญ่ๆที่พี่น้องชาวพุทธนะครับเราเน้นคำว่าพี่น้องชาวพุทธเพราะว่าการยอมรับนับถือพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่พึ่งที่ระลึกดังนั้นพระสงฆ์พระภิกษุสามเณรจึงเป็นผู้นำของอุบาสกบาติกาเราก็เป็นผู้ตามนะครับเป็นฝ่ายคารวาสครองเรือนกันแต่ว่าเราก็แบ่งปันกันได้ในเรื่องคำสอนดังนั้นวันนี้ถ้าเรา

ือนะครับคำว่าธุระทอธงสระอุรอเรือสระอาธุระธุระนะครับก็เป็นส่วนที่นักปราชญ์วินยูชนได้ขยายความกันผู้ดำเนินรายการก็มาขยายคำว่าธุระแปลว่าแอกก็หมายถึงเป็นกิจที่ทุกคนจะต้องแบกไว้เหมือนแอกที่ถ้าเราใช้ศัพท์กันแอกนั้นก็จะใส่ไว้ที่บ่าของวัวและควายที่ใช้ไถนาหรือเทียมเกวียนนั่นแหละครับแอกแอกอันนี้หมายถึงว่าแบกไว้นำไปถึงจุดหมายปลายทางตามที่พึงประสงค์นะครับเพราะว่าการเทียมเกวียนในปัจจุบันนั้นเราไม่ค่อยจะได้เห็นกันแล้ววัวควายหรือว่าการไถนาคำว่าแอกนั้นจะต้องมีอยู่บนบ่าของวัวควายที่จะลากเกวียนหรือไถนาหรือทำส่วนที่สำคัญก็คือแอกคำว่าธุระนี้แปลความหมายคำว่าแอกก็เป็นความหมายลักษณะเช่นนั้นเพื่อจะนำสิ่งที่ดีๆไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือจุดสุดยอดก็คือพระนิพพานนะครับท่านผู้ฟังที่สุดนะครับอมตะไม่ตายนะครับทุกวันนี้เรายังเวียนว่ายตายเกิดเราตายกันทุกวันเวลาหายใจเข้าไม่ให้ใจออกก็ตายอันนี้เรานึกถึงความตายที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่ชีวิตของพวกเรานั้นตายทุกวันเวลาการเวลาก็คือ24ชั่วโมงกืนกินสรรพสัตว์ไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนะครับ365วันเดี๋ยวผ่านพ้นไปเป็นปีใหม่ปีใหม่ผ่านพ้นไปก้าวย่างพุทธศักราชใหม่ครับก็เป็นไปตามการเวลาดังนั้นเรามีธุระที่จะต้องทำกันก็คือช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาปฏิบัติตัวปฏิบัติตนรักษาความเป็นพุทธมามกะเป็นพี่น้องชาวพุทธที่เข้าถึงพระรัตนตรัยเราไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดเป็นสรณะแล้วเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกดังนั้นธุระที่เราพูดถึงในข้อแรกก็คือแอกแอกนั้นอยู่ในบ่าของข้ออุปมาก็อยู่ในบ่าของสัตว์แต่ว่าเรานำมาใส่บ่าเราก็ได้ละเวลาเราหาบน้ำตักน้ำหาบน้ำหรือนำอะไรวางไว้บนบ่าก็เหมือนแอกเช่นเดียวกันนะครับเพราะจะเคลื่อนย้ายสิ่งที่เป็นภาระสำคัญที่เราจะนำไปให้ถึงที่จุดหมายปลายทางดังนั้นที่คนที่เคยตักน้ำไปตักน้ำที่ท่าน้ำที่บ่อน้ำที่สระน้ำหรือที่แม่น้ำลำคลองนะครับก็จะต้องมีคานไว้บนบ่านำน้ำนั้นใส่ภาชนะแล้วก็หาบไปแบกไปนะครับก็แล้วแต่ถ้าจะใช้แบกหรือใช้หาบก็แล้วแต่การขนน้ำบรรทุกน้ำก็ใช้ลากไปในสมัยก่อนปัจจุบันก็มีรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือภาชนะมียานพาหนะที่เป็นตัวแทนอย่างไรก็ตามอันนี้เราพูดในศัพท์ในความหมายคำว่าธุระเป็นตัวหนังสือโดยเนื้อความโดยตัวหนังสือนะครับนี่แปลโดยตัวหนังสือแปลโดยพยัญชนะธุระแปลว่าประธานก็คือเป็นตัวนำเป็นผู้นำดังนั้นผู้นำไม่ว่าจะเป็นระดับประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือเป็นผู้นำใดๆเป็นประธานใดๆประธานมูลนิธิหรือว่านายกสมาคมมูลนิธิองค์กรต่างๆดังนั้นถ้าเราพูดคำว่าธุระแปลว่าประธานนั้นย่อมมีหนึ่งเท่านั้นนะครับประธานไม่สามารถมีสองนะครับประธานนั้นก็คือหัวหน้าหรือคนที่เป็นประธานดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกในยุคหนึ่งในสมัยหนึ่งก็เป็นไปตามบารมีของพระพุทธองค์ที่ได้สั่งสมมาแล้วก็ขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏนะครับไปถึงพระนิพพานได้มากน้อยไม่เท่ากันนะครับในยุคของโคตมะสักยมุนีในปัจจุบันครับก็เป็นเรื่องของธุระภาระที่สำคัญธุระจึงแปลว่าเป็นประธาน

ก็เป็นเรื่องที่มีความหมายเรียกว่าจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นประธานหรือคนที่เป็นสมภารเจ้าวัดก็จะต้องดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานะครับผู้บัญชาการผู้อำนวยการก็แล้วแต่ก็เป็นชื่อที่อาจจะเรียกแตกต่างกันไปก็มุ่งหมายถึงผู้ที่เป็นประธานดังนั้นธุระการเอาใจใส่ธุระในทางพระพุทธศาสนาก็เป็นศาสนกิจของพระคุณเจ้าเป็นภารกิจที่ของพวกเราฝ่ายคฤหัสถ์หญิงชายส่วนธุระที่แปลอีกนัยยะหนึ่งก็คือความเพียรความขยันหมั่นเพียร นั้นจะต้องใช้ความภาคเพียรพยายามก็วิริเยนะทุกขมัจเจติการจะร่วงความทุกข์ได้ก็ต้องอาศัยความเพียรก็เราเห็นได้จากพระเจ้าสิบชาติในส่วนที่พระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นมหาชนกนะครับใช้ความเพียรมองไม่เห็นฝั่งนะครับเรือแตกในกลางทะเลก็ว่ายน้ำโดยมองไม่เห็นฝั่งด้วยความวิริยะอุตสาหะความเพียรนี่แหละครับเป็นตัวอย่างของที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางก็หวังว่าเมื่อไหว้แล้วไม่มีความหวังว่าจะจมหรือเสียชีวิตกลางทางแต่ว่าความเพียรที่ยังมีบ่ามีแรงก็ใช้ความเพียรพยายามดังนั้นก็ทำให้นางเมขลาซึ่งเป็นฝ่ายของชาวสวรรค์นะครับก็เห็นความสำคัญว่าบุรุษผู้นี้ใช้ความเพียรทั้งที่ไม่มีความหวังแต่ก็ใช้ความพยายามจนสำเร็จถ้าเรานับนิ้วของคนเรานะครับท่านผู้ฟังมอง5นิ้วความเชื่อความเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาเชื่อที่ขาดสติปัญญาก็มีที่มีสติปัญญาประกอบก็มีเหมือนนิ้วโป้นะครับศรัทธาถ้าเราด้วยข้ออุปมายกนิ้วของคนเรานี่5นิ้วนะครับนิ้วโป้เหมือนศรัทธาเรามีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยมามีสืบมาตั้งแต่ยุคของพ่อแม่ได้สืบต่อกันมานะครับยุคของบรรพชนปู่ย่าตายายพ่ออุ้ยแม่อุ้ยบนสูงขึ้นไป7ชั่วโคตรนะครับหรือสืบทอดกันมาอย่างไรก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญดังนั้นการที่เรามีความพยายามละบาปสร้างบุญนะครับในส่วนของความเพียรที่มีอยู่ในคำสอนเรียกว่าประธาน4อย่างซึ่งความเพียรเพียรละบาปเพียรสร้างกุศลก็มีนัยยะที่เป็นตัวหนังสือแต่เรากำลังทำความเข้าใจกับคำว่าธุระในทางพระพุทธศาสนา2อย่างก็คือคันธธุระและวิปัสสนาธุระนั่นเองแต่ขยายเนื้อความคำว่าธุระแปลว่าความเพียรก็ใช่ทุกคนจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรความเกียจคร้านไม่ทำให้คนเราได้ดิบได้ดีนะครับคนเกียจคร้านนะครับอ้างร้อนอ้างหนาวอ้างสารพัดอ้างนะครับก็หาอะไรดีไม่ได้ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามก็เรียกว่าอ้างเจ้านายไม่สั่งไม่ทำงานไม่ทำหน้าที่ที่ดีดังนั้นการมีธุระต้องรู้ธุระหน้าที่ของตนเองว่าเราจะทำอะไรทำอะไรถูกทำอะไรผิดทำอะไรควรไม่ควรอะไรต่างๆดังนั้นการพยายามกระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีนะดีงามตามทํานองครองธรรมทั้งนิติธรรมและนิติรัฐถูกต้องโดยทํานองครองธรรมนิติรัฐถูกต้องโดยกฎหมายของบ้านเมืองดังนั้นพูดถึงเรื่องของกฎหมายก็เปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายบ้านเมืองจะพิจารณากันตามความเหมาะสมของคนที่อยู่ในประเทศนั้นๆก็กฎหมายแต่ละประเทศก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่นิติธรรมซึ่งเป็นกฎที่เราจะต้องพิจารณาซึ่งเป็นหลักของความเกิดแก่เจ็บตายมนุษย์ทุกชาติทุกภาษามีตาหูจมูกลิ้นกายและก็ความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจดังนั้นความเพียรพยายามของคนเรานั้น

ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับบางคนก็ตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบันมีอายุเท่าไหร่อย่างไรนะครับท่านผู้ฟังก็อย่าลืมธุระที่เราคนที่ทำงานก็จะต้องขยันหมั่นเพียรเป็นธุระที่สำคัญในคำความหมายของคำว่าธุระธุระส่วนคำว่าธุระแปลว่าฉลาดก็เป็นกิจที่บุคคลต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดความเฉลียวฉลาดคู่กับความสามารถเรียกว่าความรู้คู่กับความสามารถก็คือความรู้นั้นเป็นความเฉลียวฉลาดความสามารถก็เช่นเดียวกันบางคนเป็นบุคคลที่เป็นพับไม่สามารถจะทำอะไรได้นะครับเป็นอพับพับบุคคลก็ถือว่าอาจจะมีร่างกายทุพพลภาพด้วยเหตุใดๆเกี่ยวกับตาหูจมูกหรือร่างกายเอวอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่เรียกว่าคนอาภัพหรือเป็นคนอาภัพพระเป็นบุคคลที่ไม่สามารถแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนาถ้าเป็นอภัพพระบุคคลก็พูดถึงบุคคลที่ไม่ได้เจริญสมถกรรมฐานก็ไม่ได้ฌานสมาบัติถ้าเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่ได้มรรคบรรลุมรรคผลนิพพานก็แล้วแต่นะครับบางคนก็อาจจะมีนิวรธรรมกลางกั้นด้วยเหตุผลใดๆดังนั้นเราจะเห็นเป็นประเพณีนะครับในด้านวิปัสสนาธุระพระวิปัสสนาจารย์หรืออาจารย์ที่สอนวิปัสสนาฝ่ายคารวะก็ตามฝ่ายพระคุณเจ้าก็ตามจะให้ขึ้นกรรมฐานก็ต้องคารวะในแก้วห้าโคถากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์อาจจะล่วงล้ำก้ำเกินกันในการขอขมานะครับในการแสดงคารวะขอขมาลาโทษพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูอาจารย์ซึ่งถือว่าก็เป็นการแสดงออกซึ่งความเฉลียวฉลาดและก็มีความสามารถบางครั้งก็ไปปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนานะครับญาณก็ไม่ไปตามลำดับของวิปัสสนาญาณอาจจะติดขัดด้วยนิวรธรรมเครื่องกลางกั้นก็คือเรื่องที่เราอาจจะประมาทพลาดพลั้งกันด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะครับท่านผู้ฟังก็ทำให้เป็นนิวรธรรมที่สำคัญก็คำว่านิวรก็เครื่องกลางกั้นนั่นแหละครับที่กั้นเพราะเราล่วงล้ำก้ำเกินกันดังนั้นนักปราชญ์บัณฑิตไม่ว่าจะเป็นคนไทยภาคกลางหรือชนภาคไหนๆก็ตามก็จะมีพิธีเรียกว่าขมาขอขมาหรือว่าสุมาคารวะกันไม่ว่าจะพระเถระครูบาอาจารย์ก็จะมีพิธีคารวะเข้าพรรษาออกพรรษาคารวะในช่วงเทศกาลเดือนจีปีใหม่สงกรานต์อะไรก็แล้วแต่อาจจะล่วงล้ำก้ำเกินกันเพราะว่าคนเรานั้นตีตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนะครับแม้แต่คนในครอบครัวกันก็เหมือนลิ้นกับฟันนะครับสามีภรรยาคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันอยู่ในหน่วยงานในที่ทำงานเดียวกันกระทบกระทั่งกันทางกายวาจาและความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจและก็แสดงออกชอบก็ดีไม่ชอบก็ดีเกลียดก็ดีชังก็ดีอิจฉาก็ดีอิจฉาตาร้อนไม่ตาร้อนอิจฉาไม่อิจฉาละโมบโลภมากหรือไม่ละโมบโลภมากนะครับมุทิตาแสดงความยินดีก็มีนะครับในสกลกายร่างกายและจิตใจของคนเราด้วยนะครับมีละครเป็นละครโรงใหญ่ทีเดียวดังนั้นผู้ที่ฉลาดก็จะต้องใช้กายอันยาว1วาหนา1คืบกว้าง1ศอกนี้ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะทำธุระในทางพระพุทธศาสนาดังนั้นธุระแปลว่าตราก็หมายถึงทุกๆคนนะที่เกิดมานั้นก็ต่างต้องรับผิดชอบเป็นตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าใช้มีชื่อนี้นามสกุลนี้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างนะครับธุระแปลว่าไกลก็หมายถึงประโยชน์ต่างๆเช่นประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ในชาติหน้านะครับประโยชน์อย่างยิ่งก็คือพระนิพพานอันนี้ธุระแปลว่าไกลจากไกลจากกิเลสก็จะได้ประโยชน์สูงสุดก็คือพระนิพพานธุระแปลว่ากิจก็คือการที่เราจะต้องเป็นกิจที่จะต้องทำให้เกิดเป็นประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวม
แล้วก็ประโยชน์ของประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันทั้ง3ถ้าเราคำว่าธุระแปลว่ากิจก็ประโยชน์ตนอย่างไรประโยชน์ผู้อื่นอย่างไรประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองอย่างไรประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับศาสนาแล้วแต่ศาสนิกในศาสนานั้นๆจะนับถือศาสนาใดๆก็เกิดประโยชน์ในศาสนานั้นๆสำหรับพี่น้องชาวพุทธก็เป็นพุทธศาสนาตามคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเราก็จะพูดเฉพาะในส่วนของพุทธศาสนาเราจะไม่ก้าวก่ายไปพาดพิงพูดถึงศาสนาอื่นเขาก็มีอนุศาสนาจารย์มีอาจารย์ที่สอนในศาสนาของแต่ละศาสนาซึ่งเราก็คงไม่ไปก้าวล่วงครับถือว่าเขายอมรับนับถือกัน

0: Radio Freshen Up. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธ
2: อไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้าย
5: ทำดี
4: ด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้ายเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
4: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีหนึ่งความเป็นผู้ทำความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น1การตั้งตนไว้โดยชอบธรรม1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงสุดมาสู่ชีวิตสาธุ
5: สาธุ
4: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
5: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
4: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
5: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
4: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
5: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ้อมด้วยศีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

0: ำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์สวดมนต์ทำวัดเช้าคำบูชาพระรัตนตรัย
3: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพุทธังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า
3: สวาคาโตภะคะวาตาธัมโม
2: พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว
3: ธัมมังนมัสสามิ
2: ข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบธัมมังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระธรรม
3: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
2: หมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว
3: สังฆังนมามิ
2: ข้าพเจ้านอบน้อมหมู่คณะสาวกหมู่นั้นกราบสังฆังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้า

ชิญเถิดเราทั้งหลายทำความนอบน้อมอันเป็นส่วนเบื้องต้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด

0: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
1: อันธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมะเส
0: เชิญเถิดเราทั้งหลายทำความชมเชยเฉพาะพระพุทธเจ้าเถิด
1: โยโสตถาคโต
0: พระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใด
1: อะระหัง
0: เป็นผู้ไกลจากกิเลส
1: สัมมาสัมพุทโธ
0: เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
1: วิชชาจรณะสัมปันโน
0: เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะคือความรู้และความประพฤติที่ดีงาม
1: สุขะโต
0: เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
1: โลกาวิทู
0: เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
1: อนุตตโรปุริสธรรมสารที
0: เป็นผู้สามารถฝึกบุคคลที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
1: สัทธาเทวมนุสานัง
0: เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: พุทโธ
0: เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม
1: ภควา
0: เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์

0: ผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม
1: โยธรรมังเทเสสี
0: พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้ว
1: อาทิกัลยานัง
0: ดีงามในเบื้องต้น
1: มัชเชกัลยานัง
0: ดีงามในท่ามกลาง
1: ปริโยสานกัลยานัง
0: ดีงามในที่สุด

0: เอซีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถความหมายและประโยชน์พร้อมทั้งพยัญชนะหัวข้อ
1: ตะมหังภควันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
1: ตะมหังภควันตังศิรสานามามิ
0: ข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวกราบพุทธังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า
1: อันธรรมยังธรรมาภิทุติงกะโรมาเส
0: เชิญเถิดเราทั้งหลายทำความชมเชยเฉพาะพระธรรมเถิด
1: โยโซสวะคาโตภะคะวะตาธัมโม
0: พระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
1: สันทิฏฐิโก
0: เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง
1: อากาลิโก
0: เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ
1: เอหิปัสสิโก
0: เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด
1: โอปนายิโก
0: เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
1: ปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิ
0: เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน
1: ตะมหังธรรมังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้น
1: ตะมหังธรรมังศิรสานามามิ
0: ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวกราบธรรมังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระธรรม
1: อันธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาเส
0: เชิญเถิดเราทั้งหลายทำความชมเชยเฉพาะหมู่คณะสาวกผู้ประเสริฐเถิด

0: มู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้ว
1: อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: หมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้ว
1: ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: หมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
1: สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: หมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้ว
1: ยะทิทัง
0: ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ
1: จัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลา
0: คู่แห่งกลุ่มบุคคล4คู่นับเรียงกลุ่มบุคคลได้8กลุ่ม
1: เอสาภาควโตสาวกสังโฆ
0: นั่นแหละหมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: อาหุนายโย
0: เป็นหมู่คณะสาวกที่ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
1: ปาหุนายโย
0: เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
1: ทักขิณายโย
0: เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
1: อัญชลีกรณียโย
0: เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
1: อนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะ
0: เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
1: ตามหังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะหมู่คณะสาวกหมู่นั้น
1: ตามหังสังฆังศิรสานามามิ
0: ข้าพเจ้านอบน้อมหมู่คณะสาวกหมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวกราบสังฆังสารนังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้า
2: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ Mass FM ร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ฝากโดยความว่าจงพิจารณาตนด้วยตนเองมนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนเป็นคนไม่สะอาดติตนเองเพราะเหตุใดไม่ควรทำเหตุนั้นและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านศรัทธาสาธุชนได้น้อมนำพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใส่ใจพิจารณาโดยแยบคายเพื่อให้เกิดปัญญาก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสู่ความสุขอันเกษมคือพระนิพพานจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

0: อาจารย์แสดงธรรมเรื่องโลภะโทสะโมหะเป็นสิ่งที่ไม่ควรเชื่อมันและควรละมันเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ฉลาดเลยมันมีทุกโทษมากมายบัณฑิตติเตียนมันเรียกมันเป็นมันเลยอย่าไปเรียกว่ามันเป็นเขาเป็นนั่นเป็นนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและใครคบโลภโกรธหลงบ่อยๆใครไม่รู้แจ้งอริยสัจ4ซ้ำๆซากๆเนี่ยอวิชชาซ้ำซากเนี่ยมีทุกโทษสิ้นกาลนานหลายชาติเชียวเธอคับแค้นใจหลายชาติเชียวนะเธอเพราะฉะนั้นวันนี้แม้เป็นวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ใช่ไหมเอาละพวกเราก็ควรจะรู้ว่าโอวาทปาติโมกข์เนี่ยคืออะไรปาติโมกข์มีสองปาติโมกข์เอาเรียนซะนะเป็นชาวบ้านก็เรียนซะปาติโมกข์มาจากคำว่าปะบวกอติบวกโมกขะนะโมกขะแปลว่าหลุดพ้นเราควรหลุดพ้นจากอะไรคะควรหลุดพ้นจากทุกข์จริงไหมเกิดมาเนี่ยมันไม่ควรจะทุกข์เกิดมาเนี่ยมันควรจะพ้นทุกข์โมกขะคือความพ้นจากทุกข์อติแปลว่ายิ่งเกินล่วงเนี่ยนะเพราะนั้นอติโมกก็คืออะไรคะพ้นทุกข์อย่างยิ่งนะคะปะแปลว่าเลิศก็ได้แปลว่าทั่วก็ได้ก่อนก็ได้เพราะนั้นปะบวกอติบวกโมกขะกลายเป็นปาติโมกขะเพราะนั้นสรุปแล้วปาติโมกขะต้องเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราพ้นจากทุกข์นี่คือปาติโมกแต่ปาติโมกมีสองอย่างคือโอวาทปาติโมกกับอานาปาติโมกโอวาทปาติโมกก็คือคำสอนที่อยู่ในโอวาทปาติโมกนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็มีว่าคุณต้องอดทนแล้วมีนิพพานเป็นเป้าหมายนี่คือโอวาทปาติโมกนะฮะเดี๋ยวให้เข้าใจก่อนว่าโอวาทปาติโมกคือเรื่องราวในโอวาทปาติโมกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังส่วนอานาปาติโมกคือคำสั่งโอวาทปาติโมกนี่เป็นคำสอนแต่อานาปาติโมกเป็นคำสั่งเพราะนั้นธรรมะของพระเจ้ามีคำสั่งกับคำสอนพูดให้มันเข้าใจหน่อยได้ไหมอาจารย์ได้คือพระธรรมและพระวินัยพระธรรมคือคำสอนพระวินัยคือคำสั่งเพราะนั้นพระพุทธเจ้านี่มีคำสั่งให้เราพ้นทุกข์นะสำหรับชาวบ้านสั่งให้ถือศีล5จงถือศีล5นะและจงถือศีล8ขยับขึ้นมานะถ้าเธอถือศีล5เธอเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นปุถุชนธรรมดาแต่ถ้าเธอถือศีล5แล้วเริ่มถือศีล8มากขึ้นมากขึ้นจนเป็นศีล8เป็นปกติเธอคือผู้ประพฤติประเสริฐหรือผู้ชาวบ้านผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะใครเป็นชาวบ้านที่ถือศีล8ทำตามคำสั่งของพุทธเจ้าถือว่าเป็นชาวบ้านที่ประพฤติตนประเสริฐขึ้นมาประเสริฐขึ้นมาละศีล8นะเขาเรียกว่าประเสริฐต่อไปพระพุทธเจ้ามีคำสั่งอีกว่าถ้าใครต้องการเป็นเหล่ากอเป็นตระกูลน่ะนึกออกไหมเป็นเหล่ากอพูดให้มันเห็นภาพก็คือเป็นหน่อพระภิกษุณีเหมือนต้นไผ่สามเณรีเป็นหน่อไผ่เข้าใจไหมเข้าใจภิกษุณีนักบวชผู้สงบทั้งหลายเรียกว่าสมณะนะสมณะเป็นต้นไผ่ใหญ่ๆแต่สามเณรีที่ถือศีล10ถือว่าเป็นหน่อไผ่เพราะนั้นพระเจ้าก็มีคำสั่งเป็นศีลออกมาเลยว่าสามเณรหรือสามเณรีต้องถือศีล10ข้อและเสขิยวัตรอีก75นี่คือคำสั่งที่เป็นอานาปฏิโมกเป็นคำสั่งจงทำนะแล้วจะพ้นทุกข์จงทำนะจงถือศีล5ศีล8นะแล้วจะพ้นทุกข์เธอจะมาเป็นหน่อเนื้อของภิกษุณีเหรอจงถือศีล10นะแล้วเธอจะพ้นทุกข์แต่ถ้าบอกข้าพระองค์ขอเป็นภิกษุณีเจ้าข้าจงรักษาพระวินัย311ข้อนะสำหรับภิกษุณีจงรักษาพระวินัย227ข้อนะสำหรับพระภิกษุแล้วจงรักษาศีล43ข้อนะคือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนะแล้วท่านจะพ้นจากทุกข์นี่คืออานาปฏิโมกเรียกว่าคำสั่ง แสดงว่าพระเจ้ามีคำสั่งทั้งให้แก่ชาวบ้านให้แก่ผู้เตรียมเป็นสมณะคือสามเณรสามเณรีและให้แก่ภิกษุภิกษุณีนี่คือคำสั่งเป็นเทียนอันหนึ่งเป็นเทียนทางขวามือนะเป็นเทียนทางซ้ายมือคือพระวินัยเทียนทางขวามือนี่คือพระธรรมนี่คืออนาปฏิโมกคำสั่งถ้าคุณทำตามคุณจะพ้นทุกข์เข้าใจไหมฮะมีชาวบ้านหลายคนทำตามพระพุทธเจ้าคือรักษาศีล5โอ้โหพ้นทุกข์ไปตั้งเยอะเลยอย่างเงี้ยนะหลายคนมาถือศีล8โอ้โหสบายไปอีกเยอะเลยไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตาไม่ต้องกินข้าวเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็พ้นทุกข์ไปพ้นทุกข์ไปแต่ชาวบ้านที่กิเลสหนาทำตามคำสั่งนี้ไม่ได้ก็พ้นทุกข์น้อยลงไปเข้าใจมั้ยมีชาวบ้านหลายคนบอกว่าหนูอยากถือศีล8มากเลยอ่ะแต่ว่าความโลภอะค่ะเข้ามาแนะนำหนูเป็นประจำว่าจะไปซีเรียสอะไรนักหนาค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าซีเรียสอย่าเครียดเกินเราเป็นแค่ชาวบ้านถือศีล5ก็พอไม่ได้ยินเหรอเวลาไปวัดอะพระท่านบอกว่าศีล5ได้ก็เลิศเสิร์ชแล้วเนี่ยเราเชื่อความโลภเถอะอย่างเงี้ยชาวบ้านเหล่านั้นก็เลยยังศีล5มุกกุ๊กหมู่กู้อยู่อย่างนั้นเข้าใจไหมหมู่ทู่หมู่ทูอยู่อย่างนั้นแต่มีชาวบ้านบางคนเริ่มถือศีล8แล้วโอ้เบาไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวไม่ต้องกินข้าวเย็นโอ้ยเงินเหลือเก็บตั้งเยอะแล้วเลยไม่ต้องไปใกล้ชิดไอ้เพื่อนโง่ๆที่กินเหล้าเมายาเนี่ยโอ้ยไอ้เพื่อนโง่ๆเนี่ยหายไปเยอะเลยมีเพื่อนดีๆฉลาดขึ้นมาอะไรเงี้ยนะชาวบ้านก็เริ่มเป็นไงฮะเชื่อฟังคำสั่งเรียกว่าอานาปฏิโมกเนี่ยพอใครเชื่อฟังคำสั่งพุทธเจ้าเนี่ยเห็นชัดเลยชีวิตตัวเองปาติโมกปาติโมกทำไมคะพ้นทุกพ้นทุกมาพ้นทุกอย่างยิ่งพ้นทุกอย่างยิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้วบางคนมาถือศีล10ก็บอกโอ้สบายไม่ต้องไปวอรี่เกี่ยวกับเงินกับทองไม่ต้องไปทำงานหาเงินและไม่ใช้เงินพอไม่มีเงินเลยสนองกิเลสไม่ได้ก็เลยแอบสารภาพว่าที่ได้ดีทุกวันเนี่ยเพราะศีล10ช่วยไว้เท่านั้นเองถ้าไม่ถือศีล10นะอีฉันซื้อแหลกเลยแหละแล้วก็เนี่ยมีกำหนดจะสึกละล่ะคุณแม่ให้บวชแค่3เดือนครบ3เดือนต้องสึกเนี่ยเห็นภาพตัวเองเลยพอสึกปั๊บก็ใช้เงินพอใช้เงินรับรองอ้วนตุ้ยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเพราะนั้นปาติโมกคือสิ่งที่ทำให้พ้นทุกข์อานาปาติโมกคือคำสั่งพระพุทธเจ้ามีคำสั่งกับชาวบ้านให้ถือศีล5และ8ใครเป็นชาวบ้านชั้นดีถือศีล8พระพุทธเจ้ามีคำสั่งให้ผู้ที่เตรียมตัวเป็นสมณะเป็นเหล่ากอของสมณะเป็นหน่อเนื้อของสมณะให้รักษาศีล10ข้อและเสขิยวัตรอีก75และพุทธเจ้ามีคำสั่งให้ภิกษุภิกษุณีถือศีล43ข้อคือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีล43ข้อนี้คือศีลและรักษาพระวินัยสำหรับพระภิกษุ227ข้อสำหรับพระภิกษุณี311ข้อนี่คืออานาปฏิโมกทำให้พ้นทุกข์ได้จริงๆต่อไปโอวาทปฏิโมกคือ1ต้องอดทนต้องอดทนจะมาปฏิบัติธรรมต้องอดทนต่ออดทนต่อความร้อนความหนาวความหิวความกระหายอดทนต่อคำด่าคำว่าคำเสียสีอดทนเหมือนช้างศึกออกรบเขายิงลูกศรมาต้องอดทนไม่ใช่ครูบาอาจารย์ติเตียนก็แบบจะสึกละย้ายสำนักบ้าขนาดครูบาอาจารย์สอนน่ะเนี่ยแล้วถ้าชาวบ้านชี้หน้าด่าจะไม่โกรธเหรอใช่ไหมขนาดครูบาอาจารย์สอนยังกระงิ้วกระงอดกระงอกกระแงกบึ้งตึงบูดบึ้งไร้สาระคุณไร้โอวาทปาติโมกคุณไร้ความอดทนสองดิฉันอดทนนะคะอาจารย์ดิฉันเห็นนักบวชในสู้ดิฉันไม่ได้เลยค่ะดิฉันตื่นที่สองนะคะไปขายผักในตลาดกลางวันแทบไม่ได้นอนเลยค่ะดิฉันนอนแค่2ชั่วโมงนะคะแล้วดิฉันก็ขายแอมเวย์ด้วยแล้วดิฉันเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดโยมโยมอดทนทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่ออะไรเมคมันนี่ค่ะดิฉันกะเที่ยวรอบโลกดิฉันจะมาทำบุญค่ะไร้สาระโอวาทปาติโมกข้อ2คือถ้าคุณจะอดทนคุณต้องอดทนเพื่อพระนิพพานเท่านั้นใครก็ตามที่อดทนเพื่อมีเงินอดทนเพื่อเป็นขวัญใจของแม่ผัวพ่อผัวอดทนเพ ื่อเป็นหนึ่งในดวงใจ
1: อดทน
0: เพื่อเป็นสวยสวปเป็นกำนันเป็นรัฐมนตรีขวัญใจ
1: อุ้ยไร้สาระสำหรับชาวพุทธมุ่งมั่นอดทนเพื่อบรมสุขคือนิพพานเพื่อสิ้นทุกข์ได้สิ้นเชิงในชาตินี้นี่คือโอวาทปาติโมกข์สองข้อก่อนนะคะ
0: อาจารย์พูดอย่างนี้หนูก็คงจะต้องขอไปบวชละค่ะ
1: ดูลักษณะตัวเองก่อนนะคะดูก่อนอย่าเพิ่งมาบวชไม่รับบวชนะหิปัพพชิโตปรูปคาตีใครยังฆ่ายังทำร้ายผู้อื่นอยู่ไม่ใช่ผู้บวชไม่ใช่บรรพชิตสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ที่ยังเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นอยู่งอนขึ้นมาก็ไม่กินข้าวอย่ามาบวชเชียวนะยังเบียดเบียนตัวเองอยู่ยังเบียดเบียนคนอื่นอยู่เบียดเบียนตัวเองด้วยการงอนนานมากไม่ยอมหายงอนเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการเอาหน้าบูดบูดไปให้คนอื่นดูอยู่นึงๆออกจากวัดไปปัญญาน้อยเกินไปคนอย่างคุณเนี่ยคุณไม่ใช่สมณะถ้าคุณเป็นสมณะคุณต้องไม่เบียดเบียนตัวเองและเห็นใจผู้อื่นเพราะใบหน้าเราไม่เห็นเราจริงหรือเปล่าแต่คนอื่นเห็นหน้าเราต้องยิ้มใครเห็นหน้ากันพอเห็นหน้ากันก็ต้องยิ้มหน่อยไม่ยิ้มหน่อยก็ยิ้มนิดนึงไม่ใช่บูดฉันลมบะจอยฉันยังละกิเลสไม่ได้ช่วยฉันหน่อยสิเห็นใจกูบ้างเฮ้ยคุณไม่ใช่สมณะคุณเป็นปุถุชนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสเข้าใจหรือยังคุณคิดจะมาบวชตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองก่อนถ้าไม่แน่จริงอย่ามาสมัครบวชเพราะที่นี่เฮียบมากตอนนี้สมัครมา21คนอาจจะเหลือแค่2ตอนนี้มีด็อกเตอร์มาเข้าคิวแข่งกันด้วยนะฮะมีด็อกเตอร์2คนนะมาเข้าคิวแข่งมีทันตแพทย์มาขอบวชนะคะเพราะนั้นการบวชไม่ใช่เรื่องของคนอกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมเลื่อมใสพระอีกต่อไปไม่ใช่ขอโทษหลงรักพระก็บอกคนที่มาบวชเนี่ยส่วนมากนะฮะอกหักลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมหลงรักพระมาบวชจะได้ใกล้ชิดไงนะฮะไม่มีละต่อไปต้องรู้จักโอวาทปาติโมกว่าคุณต้องอดทนเพื่อพระนิพพานและคุณต้องไม่ทำร้ายใครไม่ฆ่าใครนะบวชแล้วยังมาตบยุงไม่ได้ตบยุงป้าป้าป้ามาขอบวชก็ไม่เอาบอกไม่เป็นไรอาจารย์เวลาหนูบวชหนูก็เลิกตบจริงเหรอก็อาจจะเผลอบ้างเล็กๆน้อยๆไม่เอาไม่รับเพราะคุณยังฆ่าอยู่คนที่ยังเป็นนักฆ่าไม่รับบวชนะฮะแล้วคนเบียดเบียนคนอื่นไม่ใช่สมณะนะคะต่อไปหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้า3ข้อที่ทำให้คุณพ้นทุกข์ได้เลยนะพ้นทุกข์เลยนะคือไม่ทำบาปทั้งปวงด้วยการเจริญกุศลให้เต็มเปี่ยมและไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกมีจิตที่ผ่องใสมากเลยว่าชั่วก็ไม่ใช่ของเราดีก็ไม่ใช่ของเราแต่ต้องดีเนืองๆดีต่อเนื่องดีเป็นปกติไม่ให้ชั่วเกิดเลยแล้วอย่าถือตัวบรรลุอรหัตผลไปซะการชำระจิตให้บริสุทธิ์ที่สุดคือการบรรลุอรหัตผลไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกไม่ยึดชั่วละชั่วสุดขีดทำดีเป็นปกติไม่ติดดีไม่ยึดดีถูกด่าทำดีที่สุดยังถูกด่าก็ไม่หวั่นไหวทำดีที่สุดดีทุกอย่างเพอร์เฟกต์ดีเลิศแต่โดนด่าอยู่ก็ไม่หวั่นไหวเพราะอุปมาเหมือนเสาหลักเมืองผู้คนเคารพนับถือเสาหลักเมืองผู้ใหญ่นะพวกผู้ใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่นี่มีนะประเพณีทำบุญใส่บาตรดอกไม้บูชาเสาอินทขินเสาหลักเมืองมีประเพณีที่วัดเจดีย์หลวงเสาอินทขินคือเสาหลักเมืองของเชียงใหม่ผู้คนไปไหว้กันเอาดอกไม้ไปโปรยเอาน้ำหอมไปรดแต่เสาหลักเมืองนิ่งไหมคะนิ่งเพราะเป็นเสาหลักเมืองถ้าเสาหลักเมืองยักคิ้วหรือหลับตาหรือหัวละกี้กี้กี้ขึ้นมาไม่ใช่เสาหลักเมืองแล้วนั่นผีเปรตละใช่ไหมแต่เสาหลักเมืองก็นิ่งๆเขาไปกราบเสาหลักเมืองนี่เสาหลักเมืองก็นิ่งและแล้ววันหนึ่งเด็กน้อยเด็กทารกก็วิ่งตุเลงตุเลงมาแล้วก็หาที่ฉี่หาไม่เจอเลยไปฉี่ใส่เสาหลักเมืองจึ๊กเสาหลักเมืองนิ่งไหมคะก็ยังนิ่งเพราะเป็นเสาหลักเมืองถ้าเสาหลักเมืองบอกอุ๊ยเมนอันนี้ไม่ใช่เสาหลักเมืองแล้วเพราะนั้นพระพุทธเจ้านี่เปรียบเทียบพระอรหันต์ว่า มีความหนักแน่นสงบนิ่งเหมือนเสาหลักเมืองพวกเราเป็นหรือยังเสาหลักเมืองเวลาใครชมฟูไหมคะยิ้มนั่นเสาหลักเมืองยิ้มฮะเวลาใครติปั๊บเหี่ยวไหมเหี่ยวเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่เสาหลักเมืองเพราะฉะนั้นชีวิตพระอรหันต์เนี่ยมีจริงๆคือเป็นชีวิตที่ทำดีเป็นปกติฮะเพราะอะไรเอ้าก็จะไปทำชั่วมันทำไมอ่ะทำชั่วทำไมอ่ะคิดชั่วทำไมพูดชั่วทำไมอ่ะรู้ชั่วรู้ดีแล้วไปถ่ายคิดชั่วพูดชั่วทำไมโลภโกรธหลงทำไมอ่ะอย่างเงี้ยอาจารย์อาจารย์นะมันพูดง่ายนะอาจารย์นะหนูไม่ใช่อยากโกรธนะอาจารย์ทุกวันเนี่ยหนูก็อธิษฐานทุกเช้านะอย่าโกรธเด้ออย่าโกรธเด้อเนี่ยมันยังโกรธอยู่อาจารย์อ๋อมันมีรากไงเธอรากใหญ่ที่สุดที่ทำให้เธอโลภทำให้เธอโกรธมีรากเดียวเท่านั้นเองสนใจไหมคะรากโง่ฮะแล้วรากอวิชชาความไม่รู้อริยสัจสี่นะทำให้เราเผลอโกรธทำให้เราเผลอโลภเผลอโกรธเผลอโลภอยู่ที่เผลอทุกวันนี้เพราะมีรากใหญ่รากเดียวเท่านั้นคือรากไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่เพราะนั้นใครมาวัดนี้อาจารย์จึงยัดเยียดมากเลยที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจสี่เพราะเมื่อคุณรู้อริยสัจสี่เสร็จคุณเลิกหลงเสร็จคุณจะเลิกหลงโกรธเองคุณจะเลิกหลงโลภเองเข้าใจหรือยังบรรลุอรหันต์เสร็จก็จบไหมจบไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะไม่บรรลุอนาคามีนะบรรลุอรหันต์ก็จบเข้าใจหรือยังนะเพราะนั้นคำสอนพุทธเจ้าหลักๆ3ข้อเท่านั้นเองง่ายนะง่ายๆฮะคำสอนพุทธเจ้าทำสิ่งที่ยากที่สุดให้ง่ายที่สุดง่ายยังไงอาจารย์หนูฟังหนูก็ยังไม่เห็นง่ายเลยง่ายมากเลยเธอเพราะจิตรับเพียงด้านเดียวนี่คือธรรมชาติของจิตที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนคนส่วนมากสับสนคิดว่าตัวเองเป็นหญิง2ร่างนาง2ชาติเป็นคน2เวอร์ชันบางช่วงก็ดีเลิศเหมือนนางฟ้าบางช่วงก็เลวร้ายเหมือนอีนางยักษ์เลยงงตัวเองว่าตูเป็นใครวะเนี่ยสำหรับพุทธเจ้าไม่งงพุทธเจ้าบอกว่าจิตรับได้ด้านเดียวขณะคิดชั่วคิดดีไม่ได้เลยขณะคิดดีคิดชั่วไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนฉลาดจึงคิดดีตลอดคือมีจังหวะให้ทานให้ตลอดไม่เคยตระหนี่ไม่เคยคิดขี้งกมีโอกาสให้ให้ตลอดให้สิ่งดีๆตลอดสองมีโอกาสรักษาศีลเพิ่มศีลตัวเองอย่างรวดเร็วก่อนตายต้องศีลถึง311หรือ227ให้ได้นี่คือคนฉลาดเพราะนี่คืออานาปฏิโมกใช่ไหมคิดทำตามความสอนพุทธเจ้าเมื่อรู้ว่าจิตรับได้ด้านเดียวเท่านั้นเนี่ยเพราะนั้นเร่งให้ทานเร่งรักษาศีลให้มากที่สุดให้บริสุทธิ์ที่สุดและเร่งฝึกสติสงบไม่ฟุ้งซ่านมีสมาธิดีและมีปัญญารู้แจ้งอริยสัจสี่ครบถ้วนสมบูรณ์นานง่ายไหมเอ้าจิตมันรับได้ด้านเดียวไงก็ใส่ข้อดีเข้าไปให้เต็มจบแล้วก็ไม่ยึดทำไมไม่ยึดล่ะคะอาจารย์เอ้าก็พระพุทธเจ้าสอนความจริงของจิตว่าจิตเกิดแล้วดับไม่เหลือเลยยึดไม่ใช่ได้จริงเหรออาจารย์หนูไม่อยากเชื่อเอ้าพิสูจน์ไปพิสูจน์ตอนเธออายุ10ขวบเคยโกรธไหมมันเป็นจิตไหมน่ะเป็นจิตโกรธไหมคะแล้วมันดับไหมแล้วเหลือไว้ไหมเธอตามหาจิตโกรธตอน10ขวบได้ไหมอาจารย์ก็พูดเกินไปมัน10ขวบมันไกลเกินงั้นเอาจิตเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็มีจิตเกิดขึ้นคิดฟุ้งซ่านบ้างคิดโน่นคิดนี่แล้วมันดับไปแล้วไหมคะแล้วเก็บไว้ได้ไหมคะเก็บใส่กระเป๋าได้ไหมเอามาโชว์ตอนนี้ได้ไหมว่าตอนนั้นน่ะตอนเมื่อวานเนี่ยฮะเมื่อวานนี้ตอน7โมงกับ40นาทีเนี่ยหนูคิดอันนั้นได้ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตเกิดแล้วจิตดับไหมยึดได้หรือไม่ได้เพราะนั้นทั้งชั่วทั้งดีเกิดแล้วดับหมดยึดไม่ได้แต่ชั่วมีผลทำให้เกิดทุกข์ร้อนเดือดร้อนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นไหมคะเดือดร้อนความดีทำให้สบายทั้งตนเองทั้งผู้อื่นไหมคะสบายเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ละชั่วให้หมดควรทำควรเชื่อพุทธเจ้าไหมคะควรอย่างยิ่งแล้วสอนให้ทำดีให้เต็มเปี่ยมจำเป็นไหมคะจำเป็นเพราะจิตมีธรรมชาติต้องรับอารมณ์ถ้าไม่รับอารมณ์ที่เป็นกุศลก็จะไปรับอกุศลเข้าใจหรือยังแต่เมื่อเกิดกุศลแล้วก็ไม่ต้องไปบ้าดีไม่ต้องไปติดดีไม่ต้องไปเครียดที่ใครไม่เห็นความดีของเรานี่คือการทำตามคำสอนพุทธเจ้า3ข้อคือสัพพปาปัสสะกรณังกุศลสู้ปะสัมปทาสะจิตตประโยชน์ทัปปนังจบสำหรับคนฉลาดจบพวกเราฉลาดหรือว่าขอรายละเอียดอีกนิดหน่อยขอรายละเอียดอีกนิดหน่อยอาจารย์ได้ในโอวาทปาติโมกพระพุทธเจ้าให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นคือการไม่พูดร้าย ให้มีสัมมาวาจาเข้าไว้ไม่พูดร้ายนะการไม่ทำร้ายสัมมากัมมันโตเข้าไว้นะสัมมาอาชีโวเข้าไว้นะให้มีสัมมาเข้าไว้ปาติโมเขจะสังวโรเห็นไหมปาติโมเขจะสังวโรสำรวมระวังในปาติโมกเข้าไว้คือพยายามสำรวมใจให้อยู่ในความหลุดพ้นจากทุกข์เข้าใจไหมอาณาปาติโมกที่ทำให้หลุดพ้นจากทุกข์ก็ใส่ใจรักษาศีลเข้าไว้โอวาทปาติโมกที่ทำให้พ้นจากทุกข์ก็ใส่ใจโอวาทปาติโมกเข้าไว้นะใส่ใจในปาติโมกเข้าไว้นะสังวรระวังสำรวมอยู่ในปาติโมกเข้าไว้นะมัตตัญญุตาจะพัตตัสมิงจงมีปัญญาในการบริโภคอาหารรู้ประมาณในการบริโภคเพราะอะไรรู้ไหมอาหารเป็นที่เกิดของกามคุณถึง4อย่างเป็นอย่างน้อยรูปร่างน่ากินสีสันน่ากินกลิ่นหอมน่ากินรสชาติน่ากินสัมผัสกรอบนุ่มเหนียวหนึบหนับน่ากินน่ากินตั้ง4อย่างเพราะนั้นอาหารมีกามคุณถึง4อย่างเป็นอันตรายอาหารมีกามคุณถึง4อย่างเป็นอันตรายใหญ่หลวง You are what you eat ที่ป่วยกันทุกวันนี้ก็เพราะกิน

0: เป็นไปเพื่อตกแต่งแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าเช่นความหิวและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจะมีแก่เราดังนี้
1: เห็นไหมฮะเราจะบริโภคอาหารด้วยปัญญาคือไม่กินด้วยเหตุผล4อย่างแต่จะกินด้วยเหตุผลอีก4อย่างและจะได้รับประโยชน์ถึง5อย่างที่สวดไปเมื่อกี้เนี่ยต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เราจึงจะสามารถควบคุมกามตัณหาในการกินได้ไม่ใช่ง่ายชาวบ้านส่วนใหญ่บวชไม่ได้เพราะอยากกินข้าวแรงไม่ให้กินข้าวแรงนี่ทุกข์จังเลยนะฮะไม่ได้กินหลายมื้ออย่างเงี้ยชาวบ้านส่วนเนี้ยส่วนมากติดเรื่องกินนะเพราะนั้นรู้ประมาณในการบริโภคเป็นข้อที่4จากนั้นก็นั่งนอนในที่อันสงัดต้องรู้จักปลีกตัววิเวกบ้างและข้อสุดท้ายคือทำจิตให้ยิ่งอธิจิตเตจะอายโยโคจิตยิ่งเป็นยังไงจิตยิ่งที่สุดคือจิตพระอรหันต์เข้าใจไหมฮะนี่คือจิตยิ่งที่สุดละแต่ถ้าเทียบเป็นคู่ๆก็จะรู้ว่าจิตอันไหนยิ่งกว่าอันไหนคำว่ายิ่งก็จะมีการเทียบเคียงเช่นจิตที่มีนิวรณ์เทียบกับจิตชั้นหนึ่งอันไหนยิ่งกว่ากันชั้นหนึ่งยิ่งกว่าชั้นหนึ่งกับชั้นสอง
0: ชั้นสองยิ่งกว่า
1: ก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งบรรลุโสดาบันจิตที่บรรลุสกิทาคามียิ่งกว่าไหมคะยังยิ่งกว่าอยู่ยังมียิ่งกว่ายิ่งกว่าพอบรรลุอรหัตผลก็จบเลยอธิจิตเตจะอายโยโคเพราะนั้นคำสอนพุทธเจ้าสามข้ออย่าทำชั่วให้ทำแต่ดีและไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกนี่3ข้อใหญ่ๆเป็นหัวข้อใหญ่ๆถ้าเจาะลงไปในรายละเอียดปั๊บก็มี6ข้อคือไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในปาติโมกรู้ประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่อันสงัดและทำจิตให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนจบนี่คือคำสอนพุทธเจ้าในโอวาทปาติโมกทั้งหมดมีทั้งหมด3คาถาครึ่งคาถา1มี4บาทนะฮะมีอยู่3คาถาครึ่งนะคะในพระไตรปิฎกเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยความอดทนคุณต้องอดทนเพื่อบรรลุนิพพานแต่ในสวดบทสวดมนต์เนี่ยฮะเขาเอามาจากคาถาธรรมบทก็เลยเอาสัพพปาปัสสะอกรณังขึ้นก่อนนะคะวันนี้พวกเราได้ฟังเรื่องโอวาทปาติโมกข์มั้ยคะได้ฟังได้ฟังเรื่องอานาปาติโมกข์มั้ยคะได้ฟังมีความรู้เพิ่มขึ้นมั้ยคะการฟังธรรมครั้งนี้ทําให้เราได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ใช่หรือไม่สิ่งที่เคยรู้แต่ไม่ชัดเจนก็ชัดเจนใช่หรือไม่
0: ใช
1: ่สิ่งที่เคยสงสัยหายสงสัยไหมคะตอนนี้ชัดเจนหรือยังว่าตัวเองเนี่ยที่ผ่านมาเราเชื่อบัณฑิตหรือเราเชื่อความโลภแล้วความโลภ ก็จิกหัวใช้เรางกงกงกใช่หรือไม่น่าสงสารตัวเองไหมคะจงเลิกทาสเสียเถิดท่านทั้งหลายเป็นทาสแห่งความโลภโกรธหลงมานานจงเลิกทาสเสียเถิดนะคะสำหรับวันนี้ได้นำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอธิบายโดยพิสดารในเรื่องของกาลามสูตรในเรื่องของโอวาทปาติโมกเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เกิดศรัทธาอันยิ่งใหญ่สัทธินทรีย์เกิดความเพียรอันยิ่งใหญ่วิริยินทรีย์เกิดสติอันยิ่งใหญ่สตินทรีย์เกิดสมาธิอันยิ่งใหญ่สมาธินทรีย์เกิดปัญญาอันยิ่งใหญ่คือปัญญินทรีย์เมื่อท่านทั้งหลายมีอินทรีย์พละแก่กล้าท่านทั้งหลายก็จะได้บรรลุธรรมได้เห็นธรรมได้สัมผัสถูกต้องธรรมนั้นด้วยใจตัวเองได้รู้ความวิเศษความประเสริฐของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและท่านทั้งหลายอย่าได้เห็นแก่ตัวอย่าได้อืดอาดเฉื่อยชาสังคมกำลังเดือดร้อนท่านทั้งหลายจงช่วยกันประกาศพระศาสนาด้วยการพูดให้ฟังทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มวลหมู่มหาชนตราบสิ้นกาลนานเทอญ
0: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัด

0: ชัดชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวณสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
1: แมสเอสเอ็มร่วมทำร่วมใจสุขง่ายๆใบไม้กำมือเดียวของขวัญเพื่อชีวิตใหม่ที่ไร้ทุกข์
0: จากผู้เห็นภัยในกิเลสกรรมวิบากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีนันทยานีสำนักปฏิบัติธรรมนิโรธารามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม
2: ่ความรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้โดยพระองค์เองนั้นเปรียบดังใบไม้บนต้นไม้ทั้งโลกแต่ความรู้อันประเสริฐยิ่งที่ทรงประทานให้กับผู้ศึกษาและปฏิบัติตามได้พบความสุขอย่างยิ่งนั้นเปรียบดังใบไม้กำมือเดียวก็คือความรู้ในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นผู้หวังความสุขอย่างยิ่งจงเสพจงคบผู้รู้แจ้งอริยสัจสี่จงตั้งใจฟังอริยสัจสี่โดยเคารพจงเรียนให้รู้ชัดในอริยสัจสี่จงทรงจำอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์จงใส่ใจโดยแยบคายในอริยสัจสี่จงคิดพิจารณาในอริยสัจสี่บ่อยๆจงเพียรระลึกรู้ตามดูตามเห็นอริยสัจสี่เนืองๆจงหมั่นนึกตรึกตรองทบทวนอริยสัจสี่จงพูดถึงอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์โดยเคารพแม้จะช่วยเพื่อนให้พ้นทุกข์ก็จงช่วยให้เพื่อนรู้ในอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์เช่นกันเพราะอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่ทำให้ใจห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากทุกข์พบความสุขอย่างยิ่ง
0: อริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐ4ประการโดยย่อได้แก
1: ่ความจริงอันประเสริฐข้อที่1คือทุกข์หรือทนได้ยาก
3: ขันธ์5เป็นทุกข์ทนได้ยากขันธ์5ไม่ได้เป็นคนแต่ถ้ามีอุปทานหรือความหลงติดใจเพราะพอใจยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5นั่นคือ

0: ือความเกิดของเหตุแห่งทุกข์คือความเกิดอวิชชาตัณหาเกิดความไม่รู้แจ้งทุกข์จึงหลงติดใจเพราะเพลิดเพลินในขันธ์ห้าอันน่ารักน่าชื่นชมควรละตัณหาสามเสีย
1: ความจริงอันประเสริฐข้อที่สามคือนิโรธหรือความดับทุกข์คือความดับตัณหาสามได้โดยไม่เหลือ
2: ควรกระทำให้แจ้งความดับทุกข์ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญา
0: ความจริงอันประเสริฐข้อที่สี่คืออริยมรรคมีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญาคือทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ควรเจริญกระทำให้มาก
1: ควรเจริญกระทำให้มาก

0: ใจ
1: คุณผู้ฟังคะในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดปดด้วยการพูดคำจริงวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ

0: ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงกระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันจุดยืนของสหรัฐที่จะต้องยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านเมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน